0: that strong. It's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right?
1: Yes. Yes. ค่ะ ก็คอนเซ็ปต์ จากเชียงใหม่นะคะ ก็ให้มา 3 ข้อนะคะ ข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะ ซึ่งเป็นข้อจริง ข้อเท็จจริงนะคะ ที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะ แล้วก็ rubrics นะคะ ที่จะใช้ประเมินนะคะ เกณฑ์การประเมินนะคะ แล้วก็ audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี 4 ไอเดีย 4 ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง perspective นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็ มีความคิดเห็นที่weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเราเนี่ย strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะ ครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
0: Thank you Ajahn So with those old concepts or former concepts not really old but still new in your head I'll introduce a couple of concepts to add okay and maybe redefine and reshape your idea of opinions and persuasive writing. So as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have them embrace their voice and not be afraid of it. So with these three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle. Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago, Magon, Magon. Long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character. This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you. You as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character. The speaker or the writer's character. A concept, the second concept is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings? Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world. Right, so being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can support whatever I'm saying. So that's logic, logos. So If you have these three combined, in your opinion,

0: Your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put this down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
1: Yes, yes.
2: อาจารย์เชก็พูดถึงคอนเซ็ปต์3ตัวนะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการความให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะเชื่อถือตามเรานะคะคล้อยตามเรานะคะอันนั้นก็คืออันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่สองว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้คนฟังหรือว่าคนอ่านได้นะคะซึ่ง อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะทำให้อย่างเช่นว่า เราเขียนเรื่องนี้เราเล่าเรื่องนี้แล้วก็มีคนก็อ่านแล้วซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะอาจจะน้ำตาไหลหรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอกเหมือนกับเรื่องของฉันเลยนะคะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำอีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะก็นั่นคือคอนเนคชั่นที่เราสร้างขึ้นนะคะจากงานของเราแล้วก็ส่วนลอจิกนะคะงานของเราแน่นอนนะคะทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความน่าเป็น make sense นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะคนถึงจะคล้อยตามนะคะมีแฟกต์มีข้อมูลให้ซึ่งอาจารย์เชบอกว่าถ้า3อย่างเนี้ยคาแรคเตอร์ทั้ง3อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะอาจารย์ว่า your voice will be heard นะคะคือเราก็คนก็จะฟังเราคนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you อาจารย์So let's have a little quick exercise before we review the student samples. With a partner or by yourself, but I encourage a lot of collaboration with a partner, write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences, trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater.You want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
2: ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก5-6ประโยคเท่านั้นนะคะนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เน้นก็คาดว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4 นาทีค่ะ

0: Of course, this is a very valuable part of the analysis. Any advice or suggestions you have for improvement?
1: ค่ะสำหรับในขั้นต่อช่วงต่อไปนะคะอาจารย์เชก็จะให้เรานะคะลองทำกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างแรกคืออาจารย์ก็จะอธิบายก่อนนะคะค่ะถึง rationale นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะให้ลองอ่านตัวอย่างนะคะของนักเรียนนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาส่งมาให้นะคะงานเขียนของนักเรียนแล้วก็เราก็จะลองวิเคราะห์แล้วก็ลองช่วยกันประเมินนะคะแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำนะคะอยากฟังจากอาจารย์ด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการประเมินการใช้เกณฑ์พวกนี้ค่ะ
2: Thank you
0: So before we look at any of the student samplesLet's look at the assessment guide closely. So in your packet, you have the, it says a guide to assessing. It's called, Is It Persuasive? Hopefully you can get it out. If not, you can look with your partner. So here on the slide shows exactly what's on the paper. And I'll just go through briefly. And please, if you have any questions or comments, just let me know and I will stop talking. And I would like you to share your opinion. So the first part is about focus. So these questions, you don't have to answer all these questions, but they're just to help you think about the essay, the student essay. Is the focus of the essay clear? Meaning, can you see what the student is writing about? Is the focus one thing? Is the argument targeted? You know, it's very clear.You can say it to someone else saying, this student wants this to happen, or this is what the student believes in. And the reasons of this main idea, do they support the main idea? Is it basically just, if you want to see it as a foundation, do the reasons support that main idea, or does it talk about something else? Are the examples appropriate and relate with the main idea?Similar, it's a similar kind of question, right? So do they support it? Underneath that is just three lines, which you don't have to fill all of, but is an explanation. Because if you're able to read the student essay well and assess it well, you should be able to explain what's good about it, what's not good about it in your own words.And being able to pick that part in the essay, oh, this is not that focused, or this part is focused, right? And after your explanation, this is like your feedback, would be a rating. So this is kind of like the score, but I'll just say a rate, you know, like in a movie. So one, it needs a lot of work. Two, some work, but still some work. Three,The writing is developing, so the student's in between, right? Between the level of being a very effective writer and not so effective. Number four, this is skillfully done. So skillful is a little bit more than developing. The student has more skills to persuade. Maybe the word choices are better, or the sentences are clearer or well-structured. And number five, this is outstanding.Okay, there's a lot more here that I can understand, and this is quite convincing, and the opinion is very strong. So that's just for the first one out of the six that I have.
1: ค่ะ สำหรับ กิจกรรมต่อไปนะคะ อาจารย์ก็ให้ลองดูคำถามตรงนี้ก่อนนะคะ เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ ที่เดี๋ยวเราจะได้ไปอ่านงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ลองประเมินดูนะคะว่าอย่างแรกก็คือว่างานเขียนของนักเรียนนี้มีโฟกัสหรือเปล่านะคะคือมีประเด็นสำคัญมีจุดสำคัญมีเมนไอเดียไหมนะคะแล้วก็เหตุผลที่ใช้ประกอบเนี่ยชัดเจนไหมนะคะแล้วก็มีตัวอย่างประกอบไหมนะคะแล้วก็การให้คะแนนนะคะการเรทนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าให้1นะคะก็คือว่าจะต้องแก้ไขอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็2ก็คือว่าจะต้องแก้ไขบ้างนะคะ3นี่ก็ ใช้ได้นะคะพอใช้ได้นะคะก็ผู้เขียนนักเรียนก็กำลังพัฒนานะคะทักษะนี้พอ4นี้ก็คือใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเขียนได้ใช้ได้นะคะแล้วก็5นี่เขียนได้ดีมาก outstanding ค่ะ
0: Thank you The second part of the guide is about organizationAs we all know, we always want to see organization with our student essays. So this is how clearly it's organized. There's a clear introduction, body, conclusion, and whether everything is very easy to follow. And of course, the same explanation and rating. Same kind of structure there. So organization.Part three is the sentences themselves. So we were looking at the whole essay, how it was organized, intro, body, conclusion. Now we're looking more deep into the structure. Do the sentences vary? Meaning different forms, right? It's not always subject, verb, object. There are different expressions in the beginning, transition sentences, expressions. And with the sentences, also the words.Do the students use a lot of different words that show that they're looking in a thesaurus or applying a new word they learned in your class so they can express their opinion more vividly or more clearly? So sentences and the words that make up the sentences, do they stand out? Do they shout at you and you say, wow, that's great? And of course, do the sentences make sense? with the structure and the word choice. And again, explanation and rating. That's part three.
1: ค่ะก็เมื่อกี้นะคะประเด็นแรกที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องโฟกัสนะคะก็คือดูภาพรวมนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยมีประเด็นไหมมีเมนไอเดียไหมพอมาส่วนที่สองก็คือเรื่อง organization นะคะว่าการเชื่อมต่อนะคะของเนื้อหานะคะมี transitional words ไหมนะคะsmooth ไหมนะคะมีตั้งแต่ introduction มี body มี conclusion หรือเปล่านะคะแล้วก็พอมาประเด็นที่3ก็คือดูในระดับ sentence นะคะระดับให้ลึกลงไปอีกนะคะให้ละเอียดขึ้นก็คือว่าประโยคเนี่ยมีโครงสร้างซึ่งหลากหลายไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าเขียนโครงสร้างเดียวกันตลอดนะคะแล้วก็ใช้คำก็เหมือนกันนะคะใช้คำที่หลากหลายไหมใช้คำที่ดึงดูดความสนใจไหมนะคะทำให้งานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นไหมค่ะ
0: Thank you and don't worry we're getting there faster the fourth thing to look at which is in the back the second pageis the factual stuff. So Dr. Marty did talk about this. Looking for the facts. Are they related to the person's main idea? Are the facts accurate and reliable? If you look this up or if you try to find a source, can you say, oh, right, okay, she or he is right. So facts. And of course, the explanation and the rating for that too. And the last two, the fifth one,has to do with the connection. So this is the pathos. Does the audience or does the reader feel what the writer feels? Can you connect or relate with this writer? And the last one, the sixth one, is the ones that a lot of students don't like to read about. It's about the errors in grammar, spelling, punctuation, you know, all that stuff they're afraid of reading. But sometimes if there are too many,It's hard to understand, right? So students do have to know that if you want to express your idea, you have to say it correctly, okay? But of course, everything needs improvement. So this part, it depends on you as a teacher, what you really want to focus on. But I put it last, as you notice, it's the last one, because the other ones I feel aremore important to look at first. And this, if you can't understand it, then you go here, right? So this is the part, just I put it last. So explanation and rating for this also.
1: ค่ะ แล้วก็ประเด็นที่4นะคะ ก็คือ facts นะคะ ค่ะ Could you go back to the fact one?
0: Yes.
1: Sorry. Thank you. ค่ะประเด็นที่4ที่เราควรจะดูนะคะในการประเมินของเราก็คือ fact นะคะค่ะว่าข้อมีข้อเท็จจริงอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นหรือเปล่าแล้วก็น่าเชื่อถือไหมมีข้อมูลอะไรที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึง connections อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องgrammatical errors นะคะspelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิดแกรมม่าผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมม่ามากบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาเขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
3: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครที่เหลี่ยนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่าแกรมม่าก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะฮะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
1: She am pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors, the last point to be considered. Perhaps you think that you know the other 5 points are more important, and that is supported by Ajahn Chaliao Si, that if your aim today is a persuasive writing, so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
0: Thank you.
1: Do you want to add on that?
0: Yes, I would. I'm saying that the other 5 are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students, in my experience, don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you can express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion because it's their idea that I'm looking for their argument
1: ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ของเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิด นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนไวยากรณ์ผิด spelling ผิดเป็นประจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกว่าอยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะแล้วก็เน้นว่าเราต้องการให้เขาได้ทักษะอะไรนะคะได้เขียน possessive เป็นนะคะเราก็มุ่งเน้นตรงนั้นได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการเขียนได้ค่ะ
0: Thank you. So for the teachers that sent in their student samples, if you are here and can speak, or if you're in Hua Hin and Chiang Mai, could you please briefly share your rationale or your reasoning behind the lessons that you emailed to me?
4: I'm Tony Moon from Chiang Mai, and some of my students' writing is included in the packet from Matiyong 5. My students did really write an essay. I had them read an article on English language education in Thailand, and then I had them read a letter to the editor written by a Farang in response to the article. And I had told them, I want your opinion now. I want you to write it as a letter, not as an essay. So they're really, their writing really doesn't have a clear, and they have introductory sentences, but it doesn't have a clear division of paragraphs, introduction, body, conclusion. Instead, it's written more as a letter to the editor, so they're quite brief. I did this for several reasons. One, this particular class is very dissatisfied with the education system in Thailand, and they're very vocal about it. They talk about it a lot in class with me, and I'm also concerned about it because I have children, Thai children, going through the system, and I want them to get a good education. So it's an area that affects the students, and one of my students, the last sentence talks about if students are more able to see the end result of what they learn, the reason for learning it, then they become more motivated to learn. And I think this is one of the problems we have in English. When we focus on grammar, they can't see the point. But if we focus on what you gain from the knowledge and what you can do with it in the future, then they're more motivated. So that was the whole reason for doing the assignment. It took a whole week to do this. And one of the things that I do that helps the students, I found, is I have them do peer editing. They do a rough draft, and then they pair up. And I have an outline for them with things to look for, like punctuation, capitalization, correct verbs, just things like that, just standard things that they might check. And I found that it has overall improved their writing through the year. They were very weak at the beginning, and they're much stronger now.
0: Oh, that's great to hear. Thank you, Ajahn Moon. I wholeheartedly agree with you. I did read the rationale in your email, but of course I would like to hear from you is to share it with everyone else. But yes, your essays are more reflections, and I encourage that also for students. It doesn't have to be the perfect intro body conclusion, but just getting it out there. And these letters, as you will see when we go to the first sample, is from Ajahn Moon's, and Ajahn Moon's student. And this is more like a letter to an editor. It's a response. And that's even more immediate, because it is their opinion about something that's very relevant to them, their education. And also your point about how students should really look more into the future or the result of their education, what they can gain rather than the now of the torture of school, but more the rewards of school, the rewards because of it, in not just for future colleges, but for jobs, right, your life. So I agree, and the peer editing, thank you for bringing that up. That is also a wonderful idea. I try to do that with my students as well, just to be exposed to other people's writing, that you're not alone in a lot of your errors, or that you're not alone in the way that you think, and you can learn from each other. Again, the whole collaboration, that idea of being able to see what your friend, your peer can do, and what you can learn from your peer.
1: ค่ะท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะก็ได้พูดถึงงานเขียนนะคะที่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าประเด็นที่ให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเน้นย้ำนักเรียนว่าให้ไม่ใช่ให้นึกถึงแต่ปัจจุบันนะคะให้นึกถึงอนาคตนะคะว่าจะได้อะไรจากในการเรียนได้อะไรจากการศึกษานะคะแล้วก็อันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์เจเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้ว

เป็นประเด็นซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เองแล้วก็ได้นะคะคือ peer editing นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเขียนแล้วเนี่ยก็ให้มาอาจจะจับคู่กันนะคะแล้วก็แลกกันดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์งาน

0: แน่นอนนะคะคือปกติเนี้ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วก็เราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นํางานเขียนของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
1: Thank you. Would any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample? Especially if you saw yours in the packet, your student's sample. This is just to share before, so it just saves a little bit more time. Yes, of course, Ajahn Leo.
2: ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทำเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นคล้ายๆเหมือน code ให้เด็กเป็นรหัสว่า sp คือ spelling เรียลไลแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งการแก้ grammar นี่น่าจะเป็นphase ที่หลังจากที่ถ้ามีการทำเป็นpeer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของ grammar แต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense หรืออะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ระวังเรื่องของ grammar มากขึ้นก็จะทำให้เรื่องของการ edit จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: Thank you Any teachers would like to shareTheir rationale or reasoning before we move on to the first sample. Ajahn Da and Ajahn Phai.
3: In my cross, okay. In my class, we let the student, we talk about flooding because my city was, we have got flooding, okay? And we discuss about their experiences because about the flooding. And I let them talk and then encourage them to write down how all their experience about how to survive mm-hmm. in the flooding. Mm-hmm. And almost of the student,just the same because they wrote from the unexpected experience about flooding mm. and then we talk about next time how to survive yourself mm. and they did very well and discuss and then we just pair check and let them discuss about their writings
1: Thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learned from. And hopefully can warn other people or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. So...Let us read Learner Voice 1. It's in your packet, and we'll also show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pi Samai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. she gives an opinion, or he. I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. Okay, so she. So come.
4: She.
1: Okay. All right. I'll give you a few minutes, 2.5, that I wrote down, to please read this.
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็นเป็น Learner Voice 1นะคะ Sample ที่1นะคะค่ะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์เรื่องไทย education นะคะค่ะ ขอภาพด้วยค่ะ

0: Once you finish reading, you can work with a partner and evaluate it using the guide or the rubric. But I would like to remind you that Ajahn Moon said this wasn't assigned as an essay, but more a reflection or a response. So not all of the elements or the parts of the guide or the rubric will apply to this. So I would suggest mainly maybe sentence structure, word choice, focus, whatever you think is appropriate from the rubric to apply to this student response.
1: ค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ลองใช้เกณฑ์นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้ง 5-6 ข้อนะคะมาลองจับดูนะคะว่าอาจารย์จะประเมินงานเขียนชิ้นนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นไม่ใช่เอเสนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆเป็น reflection นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีคือหนึ่งก็คืออย่างเช่น organization ในลักษณะ essay เนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อาจจะข้ามเกณฑ์ตรงนั้นไปนะคะก็ดูแต่เกณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะดู focus นะคะเพราะว่าพูดถึง education Thai education ว่าอย่าง focus อยู่ตามนั้นไหมทั้งเรื่องนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมาถึงมี facts ไหมนะคะแล้วก็ดูลักษณะประโยคอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย้
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่กล่าวถึงทักษะวิธีเทคนิคและกิจกรรมเพื่อการอ่านออกเขียนได้นะคะซึ่งกิจกรรมที่นำมาในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะเพื่อให้เข้าใจตนเองได้มากยิ่งขึ้นทั้งคุณครูแล้วก็ผู้เรียนค่ะคือกิจกรรมผู้นำสี่ทิศนะคะซึ่งกิจกรรมผู้นำสี่ทิศเนี่ยมีทิศใดบ้างคุณครูมารับชมกันได้เลยค่ะนะคะทิศแรกนะคะทิศแรกที่เราจะเจอกันในวันนี้ก็คือทิศเหนือค่ะตัวแทนของทิศเหนือก็คือกระทิงนะคะกระทิงนะคะจะเป็นทิศที่เป็นธาตุไฟค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใจร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าฐานกายค่ะดังนั้นจะมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดเด่นของทิศนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่านิสัยของทิศเหนือหรือว่ากระทิงนะคะเป็นคนที่เปิดเผยค่ะมีความจริงใจค่ะนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยกระทิงจะมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆค่ะสมมติว่าถ้ามีด่านตำรวจตั้งอยู่ตรงหน้านะคะกระทิงจะไม่ถอยกลับรถหนีค่ะต้องพุ่งเข้าไปชนเลยค่ะผิดหรือไม่ผิดค่อยเคลียร์กันต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนิสัยของกระทิงนะคะแล้วก็กระทิงนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูจะคุยกับกระทิงเนี่ยคุณครูจะต้องมีความชัดเจนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะนอกจากนี้กระทิงเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะใครที่เป็นเพื่อนกับกระทิงเนี่ยกระทิงจะช่วยปกป้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนกล้าตัดสินใจค่ะทำอะไรจะไม่โลเลเลยค่ะดังนั้นถ้าเด็กแบบกระทิงอยู่ในห้องเรียนของคุณครูนะคะกระทิงเนี่ยนะคะจะตอบคำถามที่คุณครูถามมาแม้ว่าจะถูกหรือผิดกระทิงจะไม่สนใจค่ะแต่เน้นการมีส่วนร่วมและก็แสดงออกนะคะเพราะเป็นคนกล้าตัดสินใจนะคะและกระทิงนะคะเป็นคนที่มีการพึ่งพาตนเองสูงค่ะดังนั้นเนี่ยเด็กที่เป็นแบบกระทิงนะคะจะพยายามนะคะทำอะไรด้วยตนเองก่อนเสมอนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้การทำงานมากกว่าพูดนะคะเป็นเด็กแบบ active learning นะคะชอบทำกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเด็กแบบกระทิงเนี่ยค่ะสามารถออกแบบกิจกรรมเนี่ยให้เด็กแบบกระทิงทำกิจกรรมเยอะๆได้กระทิงจะชอบมากค่ะและก็เด็กแบบกระทิงจะเป็นคนไม่คิดมากนะคะเพราะว่าเด็กแบบกระทิงเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยค่ะดังนั้นเนี่ยคุณครูสั่งหรือว่าบอกอะไรเขาตรงๆเนี่ยเขาจะชอบมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูไม่ต้องห่วงค่ะว่ากระทิงเนี่ยเวลาพูดอะไรแนะนําอะไรกระทิงจะไม่ฟังกระทิงเขาจะมีความรอบคอบอยู่นะคะแล้วก็ฟังสิ่งที่คุณครูบอกเพื่อปรับปรุงอยู่นะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของกระทิงซึ่งเป็นทิศเหนือนะคะทิศต่อไปนะคะที่คุณครูจะต้องเจอเด็กในชั้นเรียนนะคะก็คือทิศใต้นะคะตัวแทนทิศใต้ก็คือหนูนะคะหนูจะตรงข้ามกับกระทิงเลยค่ะเนื่องจากว่านะคะหนูทิศใต้เนี่ยธาตุน้ำเมื่อกี้กระทิงธาตุไฟค่ะจะเป็นคนใจร้อนสักหน่อยนะคะเพราะว่าทำอะไรรีบทำให้เสร็จเพราะว่ามีเป้าหมายชัดเจนนะคะส่วนหนูนะคะธาตุน้ำจะเป็นคนเย็นๆค่ะใจเย็นมากจนอาจารย์หรือว่าคุณครูเนี่ยคาดไม่ถึงเลยค่ะนะคะไม่โกรธใครง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นเด็กฐานใจนะคะหมายความว่าหนูนะคะเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณครูจะพูดหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเนี่ยจะต้องใช้คำพูดที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะคิดเล็กคิดน้อยค่ะคนที่เป็นหนูนะคะนิสัยของหนูนะคะจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วก็ขี้แกงใจมากๆเลยค่ะไม่กล้าปฏิเสธค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าหนูทานข้าวมาแล้วถ้าเพื่อนชวนไปทานข้าวหนูจะไม่ปฏิเสธค่ะแต่หนูจะไปด้วยอีกแม้จะอิ่มบางทีก็ทานด้วยเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนมากๆนะคะไม่กล้าปฏิเสธอะไรเลยเพราะว่ากลัวเพื่อนไม่ชอบใจนะคะเป็นคนใจเย็นมาก

นะคะใครจะพูดอะไรเนี่ยจะเก็บความรู้สึกได้ดีค่ะเพราะว่าเขาเน้นนะคะมิตรภาพค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังนั้นเนี่ยนะคะหนูนะคะจะไม่ชอบปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่ชอบความขัดแย้งกับเพื่อนนะคะไม่ชอบการทะเลาะกันเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองค่ะนะคะนี่จะเป็นลักษณะของหนูนะคะและหนูเนี่ยนะคะสังเกตง่ายๆถ้าคุณครูเจอในชั้นเรียนหนูเขาจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาจริงๆเขามีความคิดเห็นที่ดีด้วยนะคะแต่ที่ไม่กล้าแสดงออกไปเพราะว่ากลัวไปขัดแย้งกับความคิดของเพื่อนแล้วเขาจะเสียความรู้สึกนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะของหนูนะคะไม่กล้าปฏิเสธไม่ชอบความขัดแย้งถ้าถามว่าวันนี้ทานข้าวกับอะไรหนูก็จะตอบว่าอะไรก็ได้มันจะเป็นคำพูดที่ติดปากของหนูค่ะคนที่เป็นลักษณะของหนูเนี่ยคุณครูจะต้องมีแรงเสริมแรงใจนะคะคำพูดที่เป็นเชิงบวกนะคะคำชมเชยให้เขาเยอะๆจะทำให้เขาทำงานได้ดีนะคะทิศต่อไปนะคะทิศที่3นะคะก็คือทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกเนี่ยตัวแทนก็คือหมีนะคะธาตุดินค่ะนะคะธาตุดินเป็นคนที่เย็นๆพอกับหนูนะคะแต่นะคะความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เนี่ยจะไม่มีเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฐานคิดด้านซ้ายนะคะเรื่องกฎระเบียบเรื่องเหตุผลนะคะความเป็นระบบระเบียบในการคิดการวางแผนขั้นตอนค่ะคนที่เป็นหมีจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูนิสัยกันค่ะว่าหมีมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะนิสัยก็คือว่าเป็นคนที่มีหลักการและเหตุผลนะคะให้กับทุกสิ่งเลยค่ะถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยหมีจะไม่แสดงความคิดเห็นให้กับตนเองนะคะแล้วหมีก็เป็นคนชอบวางแผนนะคะถ้าวางแผนสิ่งใดไว้เป็นลำดับขั้นตอนในการทำงานกลุ่มเหมือนกันค่ะถ้าวางขั้นตอนไว้5ขั้นก็ต้องดำเนินการทำงานตามขั้นตอนนั้นนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของหมีจะต้องทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนจะข้ามขั้นไม่ได้ค่ะถ้าเป็นกระทิงเนี่ยจะข้ามจากขั้นที่1ไปขั้นที่5ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นหมีจะไม่ข้ามขั้นค่ะเพราะว่าเราวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วความละเอียดของงานจะมีมากยิ่งขึ้นนะคะและหมีจะเป็นคนเตรียมพร้อมข้อมูลนะคะถ้าข้อมูลอันไหนยังไม่ชัดเจนหรือไม่ละเอียดพอนะคะหมีจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลค่ะดังนั้นถ้าคุณครูเจอนักเรียนแบบหมีนะคะถ้าถามคำถามหรือว่าบางข้อมูลที่หมีไม่มีข้อมูลหรือว่าข้อมูลไม่เพียงพอหมีจะไม่ตอบในทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องอาจจะถามซ้ำนะคะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3เพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมตัวนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลนั้นกับคุณครูค่ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกับเขาหน่อยจริงๆเขามีข้อมูลที่ดีด้วยนะคะแต่คำตอบเขาจะต้องกันกรองนิดนึงค่ะและหมีก็จะมีระบบระเบียบชัดเจนนะคะถ้าเป็นที่บ้านของหมีนะคะจะสะอาดมากเลยค่ะถ้าใครที่ไปเยี่ยมหมีที่บ้านนะคะถ้าไม่ได้โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้าก็จะไม่ได้เยี่ยมหมีนะคะเพราะจะมีระเบียบชีวิตของเขาที่วางแผนไว้ชัดเจนแล้วค่ะแล้วการตากเสื้อผ้านะคะหมีก็จะเรียงโทนสีเสื้อผ้านะคะจากสีโทนอ่อนไปสีโทนเข้มหรือแม้กระทั่งในตู้เสื้อผ้าหมีก็จะจัดระบบระเบียบของเสื้อผ้าจะแยกกันค่ะระหว่างชุดทำงานชุดนุ่งเล่นชุดนอนและก็ชุดชั้นในอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะสิ่งที่สังเกตความเป็นหมีได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เครื่องคิดเลขการคำนวณค่ะหมีจะไปซื้อของอะไรก็ตามนะคะหมีจะต้องคำนวณหาราคาต่อหน่วยค่ะว่ามันลดจริงหรือเปล่าที่เขียนว่าเซลอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบุคลิกของหมีคือจะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นเคร่งเครียดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของหมีนะคะการที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะทำให้เขาเป็นคนสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็มีความมั่นคงค่ะทำงานสิ่งใดออกมาดีเยี่ยมนะคะช้าแต่ชัวร์นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากว่าธาตุดินค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะบางอารมณ์เป็นคนที่รักสันโดษชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวไปดื่มน้ำหวานคนเดียวทานขนมคนเดียวอันนั้นจะเป็นชีวิตปกติของหมีเลยค่ะหรือบางทีไปกินเนื้อย่างหมูกระทะคนเดียวก็ไปได้ค่ะนั่นจะเป็นลักษณะของหมีโดยที่ไม่เคอะเขินเลยค่ะแต่ถ้าเป็นกระทิงหรือหนูเนี่ยจะต้องมีเพื่อนไปค่ะแต่หมีนะไม่ต้องค่ะหมีทำได้หมดค่ะน
ะคะเป็นคนรักสันโดษและมีความสุขกับสิ่งที่ทำแบบนั้นนะคะจริงๆก็รักเพื่อนค่ะแต่ว่านิสัยส่วนตัวโดยทิศนะคะมีจะชอบสันโดษนะคะอยู่คนเดียวมันจะต้องมีมุมที่เขาอยู่ในโมเมนต์คนเดียวนะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่จะชอบเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นการช้อปออนไลน์มีนะคะจะต้องเปรียบเทียบร้านค้าค่ะว่าร้านไหนแม้สินค้าเดียวกันค่าส่งอันไหนถูกกว่าอันไหนคุณภาพดีกว่านะคะถึงจะตัดสินใจซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานทำกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูจะสังเกตได้ว่ามีจะทำงานช้านะคะเพราะเขากำลังตัดสินใจอยู่วางแผนอยู่ว่าให้งานออกมายังไงแบบดีที่สุดนะคะและเวลาที่หมีจะตัดสินใจทำอะไรนะคะหรือว่าซื้อสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าหมีนะคะเป็นคนที่เนี๊ยบค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการพูดการตอบคำถามการทำงานนะคะเสื้อผ้าหน้าผมชุดนะคะหรือเครื่องประดับจะต้องเข้าชุดกันค่ะจะต้องแมทกันนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าหมีจะมีกิจวัตรประจำวันแบบคงเดิมนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้หมีแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกปลอดภัยค่ะเรื่องข้อมูลการเดินทางความสม่ำเสมอของหมีนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่จะเดินทางไปไหนนะคะหมีเนี่ยจะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเสมอจะมีการจัดชุดนะคะว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรสีอะไรเครื่องแต่งกายแบบไหนนะคะและก็จะไปเกินจำนวนนะคะที่เขาวางแผนไว้นะคะอย่างเช่นนะคะถ้าไปนอนค้างที่อื่น2คืนมีจะต้องเตรียมชุดนะคะโดยเฉพาะชุดกลางวันที่ออกพื้นที่อย่างน้อย5ชุดค่ะยังไม่รวมชุดนอนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครลืมของอะไรเนี่ยค่ะอยู่ใกล้หมีเนี่ยสามารถหยิบยืมได้หมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะปลอดภัยนะคะเพราะเขาเป็นคนที่รอบคอบมีระบบระเบียบนะคะกระเป๋าทำงานหรือว่ากระเป๋าเดินทางจะสะอาดเป็นระเบียบมากนะคะจัดล่วงหน้าอย่างต่ำ2สัปดาห์เลยนะคะอย่างต่ำ2สัปดาห์เลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของทิศตะวันตกที่เป็นหมีนะคะต่อไปค่ะทิศต่อไปนะคะทิศตะวันออกนะคะตัวแทนของทิศตะวันออกก็คืออินทรีย์ค่ะอินทรีย์จะตรงข้ามกับหมีตรงที่ธาตุลมค่ะเนื่องจากว่าหมีเนี่ยธาตุดินนะคะไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความเคลื่อนไหวมีความคงที่สูงกว่าอินทรีย์แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ธาตุลมค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะบ่อยมากนะคะและก็เป็นฐานคิดโดยเฉพาะเป็นฐานคิดด้านขวาฐานคิดด้านขวาก็คือด้านจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะคะความครีเอทงานของเขาดังนั้นเนี่ยนะคะเด็กที่เป็นอินทรีย์เนี่ยคุณครูเจออินทรีย์เมื่อไหร่คุณครูจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าอินทรีย์จะมีการเปลี่ยนแผนในการทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าเด็กมาคุยงานกับคุณครูวันนี้เอาแบบนี้ค่ะแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแผนได้เลยค่ะมีการเปลี่ยนแผนนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปด้านบวกนะคะบางทีมันความคิดสร้างสรรค์ทำให้เขาเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสูงได้นะคะอินทรีย์เนี่ยไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าโลกส่วนตัวสูงเช่นเดียวกับหมีนะคะแต่อินทรีย์เนี่ยชอบพบปะผู้คนค่ะชอบสังสรรค์ค่ะชอบเข้าสังคมนะคะด้วยธาตุลมทำให้เขาเนี่ยชอบออกไปพบสิ่งใหม่ๆไปท่องเที่ยวไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะถึงมีแล้วเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็นะคะอินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบการวางแผนเช่นเดียวกับหมีนะคะไม่ชอบเลยค่ะดังนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสูงอาจจะอึดอัดหน่อยถ้าใครอยู่ร่วมกับอินทรีย์นะคะแต่ว่านิสัยที่สำคัญของอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ก็คือเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะเวลาที่มองเห็นอะไรเวลาคุณครูสั่งงานอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือว่าเขาจะมองเห็นเป้าหมายของคำตอบนั้นว่ามันจะต้องทำยังไงค่ะเพราะว่าลักษณะของอินทรีย์เนี่ยก็คือมองบนนะคะอยู่ในมุมสูงกว่าคนอื่นเห็นภาพโดยรวมเนี่ยชัดเจนดังนั้นเวลาไปสู่เป้าหมายอะไรที่คุณครูตั้งไว้เนี่ยเขาจะมองด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเขาเขาจะเห็นภาพชัดเจนนะคะและก็มีจินตนาการสูงดังนั้นคุณครูสังเกตได้ว่าเด็กที่เป็นอินทรีย์นะคะตอบข้อสอบแบบอัตนัยบางทีเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายนะคะต่อเติมจากเนื้อหาหลักนะคะแล้วก็ชอบคิดนอกกรอบนะคะทฤษฎีมีอยู่แบบนี้เขาก็จะมีเติมความคิดของเขาความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
แต่อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องช่วยเขาค่ะอินทรีย์เขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารค่ะเนื่องจากว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์สูงต่อเติมเนื้อหาหรือว่าคำตอบสิ่งที่คุณครูต้องการมากเกินไปบางทีก็จะออกนอกจากหัวข้อ

หลักที่คุณครูต้องการค่ะนะคะคุณครูจะต้องช่วยเขาเนี่ยนะคะในการกำหนดนะคะจุดประสงค์หรือว่าประเด็นที่เขาต้องการพูดหรือว่าเขียนให้ชัดเจนจะช่วยให้เขาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะอินทรีย์นะคะจะชอบมองสิ่งใดเนี่ยนะคะโดยภาพรวมมากกว่าแยกส่วนนะคะแล้วก็คิดนอกกรอบดังนั้นเนี่ยตั้งแต่การแต่งกายการตอบคำถามคุณครูจะสังเกตได้ว่าอินทรีย์นะคะจะไม่ชอบเป็นตามกฎตามระเบียบเช่นเดียวกับทิศอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะรักอิสระไม่ชอบกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับมากจนเกินไปนะคะและก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่าคนที่เป็นอินทรีย์นะคะเขาจะมีการแต่งตัวนะคะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะเครื่องประดับหรือว่าสิ่งประดับในร่างกายของเขาเนี่ยนะคะเขาประดับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดความภูมิใจว่านั่นแหละคือตัวฉันแต่คนอื่นอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้แต่เขามีความมั่นใจนะคะอินทรีย์จะมีลักษณะแบบนั้นค่ะเพราะว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะชอบการเปลี่ยนแปลงที่ว่าไปดังนั้นเนี่ยนะคะเขาจึงชอบท่องเที่ยวชอบสิ่งแปลกใหม่แต่อย่างไรก็ตามเขาจะสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเรื่องๆไปนะคะจะคล้ายกับหมีตรงนี้ล่ะค่ะหมีถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็หาเพิ่มเติมอินทรีย์นะคะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็แสดงว่าเป็นคนแสวงหาความรู้ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่ว่าอินทรีย์นะคะจะเบื่อง่ายถ้าเรื่องใดรู้ชัดเจนแล้วอินทรีย์ก็จะเปลี่ยนเรื่องที่เขาศึกษาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นให้กับตนเองสูงเวลาทำงานจะมีทางออกนะคะหรือว่ามีแผนสำรองให้กับตัวเองเสมอหรือแม้กระทั่งใครก็ตามนะคะมาปรึกษากับอินทรีย์เนี่ยค่ะอินทรีย์ก็จะมีทางออกให้เสมอนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับระบบระเบียบนะคะเขามีทางออกมีแนวทางนะคะในการปรึกษากับเพื่อนๆ เนี่ยได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะลักษณะของอินทรีย์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกิจกรรมผู้นำทั้ง4ทิศนะคะทั้ง4ทิศได้กล่าวไปแล้วนะคะคุณครูลองวิเคราะห์ตนเองดูนะคะว่าตนเองเนี่ยนะคะเป็นผู้นำ4ทิศประเภทไหนนะคะทีนี้นะคะเมื่อคุณครูเจอผู้นำ4ทิศนะคะทั้ง4ทิศวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูเจออินทรีย์ค่ะคุณครูอยากให้อินทรีย์เนี่ยไม่เปลี่ยนแผนบ่อยๆในการทำงานหรือทำกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูคิดว่าจะต้องให้อินทรีย์เนี่ยไปทำงานกับเพื่อนกลุ่มไหนบ้างคะแน่นอนค่ะอินทรีย์จะต้องไปเจอหมีค่ะกับกระทิงนะคะเพราะว่านะคะหมีจะช่วยให้เขาทำงานเป็นระบบไม่เอาข้อมูลที่มันเป็นจินตนาการเพ้อฝันอย่างเดียวค่ะนะคะจะทำให้เขามีระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็กระทิงเนี่ยจะเป็นคนช่วยพาอินทรีย์นะคะไปทำสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะให้เป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะความรวดเร็วจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งหนูนะคะถ้าคุณครูเจอนักเรียนนะคะหรือผู้เรียนประเภทหนูคุณครูจะต้องให้เขาทำงานกลุ่มหรือว่ากิจกรรมกลุ่มกับกระทิงนะคะหรือนะคะเจอกับหมีเยอะๆนะคะหรือว่าอินทรีย์ด้วยเพราะว่าหนูจะได้กล้าแสดงออกค่ะกระทิงเนี่ยกล้าแสดงออกอยู่แล้วอินทรีย์ก็กล้าแสดงออกนะคะหมีจะให้ความรอบคอบกับหนูมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะช่วยกันในการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลุ่มได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของครูเมื่อเจอผู้เรียนทั้ง4ทิศนะคะทีนี้หมีนะคะเขาจะทำงานค่อนข้างช้าดังนั้นเวลาคุณครูจัดกิจกรรมกลุ่มจะต้องใหนะคะหมีไปอยู่กับกระทิงเยอะๆค่ะหมีจะช่วยให้เขารวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทำงานมีประสิทธิภาพทีนี้ข้อมูลของหมีนะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบข้อเท็จจริงโดยส่วนมากมันจะขาดความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นคุณครูจะต้องเติมอินทรีย์เข้าไปค่ะเขาจะได้มีจินตนาการเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะการทำงานของทั้ง4ทิศเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นข้อเสนอแนะนะคะเมื่อคุณครูเจอผู้เรียนทั้ง4ทิศคุณครูเห็นไหมคะว่าทั้ง4ทิศมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะคะไม่มีทิศใดที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยนะคะทั้ง4ทิศจะต้องมีอยู่ในตัวเรานะคะเพื่อให้เราเกิดการปรับปรุงนะคะพัฒนาตนเองโดยเฉพาะผู้เรียนของเราค่ะแต่ทิศที่มันเป็นฐานของเรานะคะที่เป็นทิศดั้งเดิมของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยปรับตัวเข้ากับทิศอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้คุณครูสามารถใช้ไปทำกิจกรรมในการ

แบ่งกลุ่มในชั้นเรียนทำงานในห้องนะคะหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูออกแบบการอ่านออกเขียนได้นะคะในวันนี้นะคะทีนี้นะคะพฤติกรรมการใช้Facebook ของผู้นำทั้ง4ทิศนะคะลักษณะของผู้เรียนของคุณครูเนี่ยค่ะอันดับแรกนะคะกระทิงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าใช้ Facebook นะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการใช้เพื่อขอกำลังใจจากคนอื่นนะคะไม่ได้มีการโพสต์นะคะพาดพิงถึงใครเพราะว่ากระทิงเนี่ยนะคะถ้าคุณครูจำได้กระทิงเนี่ยเป็นคนที่ทำงานรวดเร็วมีเป้าหมายชัดเจนแต่บางทีใจร้อนค่ะอ่านโจทย์ไม่ชัดเจนค่ะนะคะรีบไปหน่อยดังนั้นเวลาตอบคำตอบเนี่ยค่ะเขาจะตอบนะคะทำให้ตอบผิดพลาดได้นะคะดังนั้นก็ต้องใช้ Facebook เพื่อนะคะขอกำลังใจนะคะต่อไปค่ะนะคะถ้าเป็นหนูนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหนูจะใช้ Facebook นะคะผู้นำสี่ทิศประเภทหนูเนี่ยใช้เพื่อเช็คเรตติ้งค่ะต้องการยอดไลค์แค่นั้นค่ะเพราะว่าความสุขของหนูเนี่ยนะคะคือทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอะไรที่เขาทำมีความสุขนะคะโดยเฉพาะไปทานข้าวกินกาแฟหรือว่ากินของหวานกินขนมเค้กแล้วมีความสุขเนี่ยหนูจะต้องการโพสต์ให้คนอื่นรู้ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องเรียนหนูจะไม่ค่อยแสดงออกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่า Facebook หนูจะแสดงออกก็ต้องการยอดไลค์ให้คนเห็นความสำคัญนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ Facebook ของผู้นำ4ทิศประเภทหนูค่ะประเภทที่3นะคะถ้าเป็นหมีนะคะส่วนใหญ่หมีจะไม่ค่อยโพสต์ Facebook นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ตนเองชอบหรือว่าเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ชอบสนใจแล้วก็ติดตามก็จะโพสต์รัวๆเลยค่ะนะคะบางทีจะโพสต์เยอะกว่าอินทรีย์อย่างเช่นนะคะหมีบางตัวนะคะสนใจเรื่องการร้องเพลงก็จะโพสต์ Facebook รัวๆไปเลยนั่นแสดงว่าเขากำลังสนใจในเพลงนั้นอยู่เรื่องการออกเสียงในการร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะผู้นำ4ทิศประเภทอินทรีย์ค่ะอินทรีย์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่นิ่งไม่ได้ชอบสายลมและแสงแดดชอบสังคมค่ะดังนั้นอินทรีย์เนี่ยจะโพสต์ทุกอย่างที่เขาไปประสบไปเจอมาเพื่อแชร์กับคนอื่นให้ได้มากที่สุดภาพแปลกๆสถานที่แปลกๆเก็บความรู้นะคะที่คนอื่นไม่ทราบเขาก็จะลงแชร์ให้คนอื่นได้ทราบนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของอินทรีย์ที่ใช้ Facebook เพื่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะแล้วก็บางทีแสดงความคิดเห็นค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดเห็นกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนจะเป็นลักษณะของการใช้ Facebook ของผู้นำทั้ง4ทิศนะคะดังนั้นนะคะคุณครูนะคะในวันนี้เนื่องจากว่าทราบไปแล้วว่าผู้นำ4ทิศมีประเภทใดบ้างนะคะอยากให้คุณครูแต่ละโรงเรียนค่ะนะคะทำกิจกรรมกงล้อผู้นำ4ทิศนะคะวิเคราะห์มาค่ะว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะของคุณครูทั้งหมดเนี่ยนะคะกระทั่งผู้บริหารเพื่อนร่วมหมวดเพื่อนร่วมวิชานะคะในโรงเรียนของคุณครูเนี่ยเป็นทิศใดบ้างนะคะเป็นทิศใดบ้างโดยทำกิจกรรมกงล้อผู้นำ4ทิศนี้นะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะโรงเรียนเรามีทิศเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในทิศไหนคุณครูจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและกิจกรรมนี้คุณครูจะได้นะคะไปวิเคราะห์ผู้เรียนของคุณครูได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมผู้นำ4ทิศผ่านไปแล้วอย่าลืมนะคะคุณครูลองทำกงล้อกิจกรรมผู้นำ4ทิศดูนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะผู้นำ4ทิศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้นะคะในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่รับฟังค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดแต่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตร per sec นะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็ก
ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็เซไซเซต้าหรือไซพายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม่ได้ทำ
0: ทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้า

0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะ
3: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
3: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณเปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: hot. Delicious. Pedas, pedas. Spice.
1: Spice. เหมือนต้มยำเลยพี่เหมือนต้มยำพริกเผาอ่ะ
2: ต้ม
1: ใส่ต้มยำเลยนะพี่เห็นว่าเส้นบะหมี่
2: ใส่ไปได้
1: มาม่าเลย
2: มาม่านะ
1: ต้มยำชัดๆอ
2: ร่อยอ่ะ
1: ต้มยำชัด
2: ๆอร่อย
1: It's good It's good
2: Delicious
1: การกินข้าวให้ไม่หกก็คือว่าให้มันอยู่ที่ปลายมืออย่างนี้แล้วเวลาจะกินก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปมันสำคัญที่นิ้วโป้งครับเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับ
3: คือตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มรับประทานอาหารกันค่ะจะสังเกตว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วใจแอบมาอยากเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยอ่ะเป็นทุเรียนค่ะปนกับเหมือนเป็นถั่วเขียวอ่ะแล้วผสมรวมกันนะหอมมากแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าวงที่รับประทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเนี่ยจะนั่งรับประทานข้าวนอกบ้านแต่ผู้หญิงจะได้เข้ามานั่งรับประทานข้าวที่ในบ้านนะคะก็เป็นธรรมเนียมของเขาที่จะแยกกันนั่งรับประทานข้าวระหว่างชายกับหญิงแต่ว่าพอเวลาทานข้าวเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยมาพูดคุยกันในครอบครัวนะคะแล้วทานอาหารที่นี่ก็คือใช้มือเลยค่ะไม่ต้องใช้ช้อนก็ตักกับข้าวมาแล้วก็ใช้มือรับประทานได้เลยก็ล้างมือสะอาดก็รับประทานได้เลย
4: As you can see, this is Malaysia for you. As I say, Melaka is a little Malaysia. We have all the races, and we all live in harmony. You all like brothers and sisters. What is important is the heart. Wherever you go, the heart is very important. It's not the color. It's the heart. Your heart is good, you see good. Your heart is good, you hear good.
5: Everything.
4: Your heart is good, you do good.
3: Oh, great.
5: So I would like, good
4: So I would like to say, you have done a good job in Melaka. I hope you have enjoyed yourself. And I know you're going to KL tomorrow. And I wish you all the very best.
5: Thank you, sir.
3: Thank
4: and you. From all of us in Melaka, we would like to say, Selamat Jalan. Meaning, a safe journey to Kuala Lumpur.
1: I'm enjoying it.
4: Enjoying it.
1: The food is good. The people is good. Yeah, come here again.
4: Do come again. We're friendly people. You come anytime. You just say hi. We will come to you.

0: าศดีตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเป้
1: เรามาถึงแล้วนะครับครู
0: ใช่นี่ KL แล้วใช่ไหมแต่ว่าอากาศดีเลยนะ
1: ข้างหลังเรานี่คือตึกที่เป็นชื่อกล้องโลกนะฮะตึกปิโตนาสครับเคยเป็นตึกที่สูงสุดในโลกใหญ่มากครับสูงจริงครับเข้ามาในกูดาลัมเปอร์แล้วรู้สึกว่ามันเจริญมากๆเลยนะฮะ
0: ใช่ไม่เหมือนมาละกาเมื่อวานมาละกาดูจะเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณ
1: แต่ว่าที่นี่ดู
0: ใช่ดูแบบทันสมัย
1: เมื่อมา KL แล้วอยากรู้อะไรไหมอยากรู้อย่างแรกเลยครับว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงครับผมเขาได้ข่าวว่ามี3เชื้อชาติใช่ไหมมีจีนมาเลแล้วก็อินเดียนะครับผมเขาเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็ที่สองคือว่าเศรษฐกิจ
0: ใช่เมืองเขาใหญ่โตอยากรู้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันมีอะไรคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราหรือเปล่าน
1: ั่นแหละสิ
2: เราเตรียมคนไว้ให้แล้วครับ
1: ตรงไหนครับ
2: ทางนู้นครับ
0: ฮัลโหล
1: my name is Pe
3: my name is Raja from Kuala Lumpur
0: yes
3: My name is Derek. Welcome to Malaysia.
0: Nice to meet you.
1: โอ้นี่คือไกด์ของเราสองคนนะคร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้มีไกด์ถึง2คนด้วยกันนะคะ
3: Well, today I'm going to show you what is the Indian culture is all about, and I'm going to take you guys to Masjid India Kuala Lumpur.
0: Oh wow.
3: That's where you see a lot of Indian costumes, a lot of traditional things, and how does Malaysian Indian lives over there and everything.
1: Mm-hmm. What about you, Derek?What are you going to show us today?
3: Bring you to the know more about economy of Malaysia.
1: Economy?
3: And why KL become to a big capital around Asian? Uh-huh. Why so famous?
1: Yeah.
3: So at first, I'll show you about Indian culture. So let's go.
1: Yeah, thank you.
3: Sure. Malaysia, the origin.Person who lived in Malaysia, they are called orang asli.
0: Orang asli.
3: Yeah, orang asli means they are the origin. Mm-hmm. They are the original people, but they don't live in KL area. They live in outskirts. And we are going to Masjid India right now. Mm-hmm. So that's where it's the Indian Muslim are there. Indian Muslim. Indian Muslim. Indian Muslim means your mixture of Hindu.And Islam. So it's that's why they call them Indian Muslim. Another short form they call it is Mama.
1: Mama.
3: Yes.
1: Mama is the short term for Indian Muslim.
3: Yes.
1: What's Raja means in English?
3: Actually, Raja means they call it. The word Raja means it's king.
1: So the same as Thailand.
3: Yeah, Raja means king.
1: What about Arak? Have you heard about this word?
3: Arak. Arak means alcohol, right?
1: No, that's my name, actually.
3: Oh, okay.
1: Sari. ซื้อฝากแม่ดีกว่าครับ
0: Sari.
3: Yeah, this is called soft sari.
1: แต่ว่าเลือกไม่ถูกเลยครับ
3: Yeah.
0: Beautiful.
3: Yep.
1: Hey, I want to buy one for my mom.
3: Yeah, can. ในยาร์ดยาร์ดวิเคราะห์ว่าไงว่าจะอธิบายยังไง
1: From India.
3: Yeah, all from India.
1: มันมีหลายแบบครับชิฟฟ่อนคอตตอนแล้วก็ซิลค์ครับผม
3: But it's like the Indian costume kind of materials. Mm-hmm. Is this kind? This is like pure silk saris. Came from India.
4: From India, pure
1: silk. You think it's good?
3: Yeah, good.
1: ง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้จะเลือกสีอะไรก็ผมว่าอันนี้แหละฮะโอเค this one
3: this one or this one
1: just
3: or
1: anything
3: this one better I think what do you think
1: I think this one better
3: this one better
1: ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งกันมาได้เต็มคราบแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะไปแต่งตัวกันครับ
0: จะได้ใส่จริงๆแล้วที่ซื้อมา
1: ของคุณแอมนี่อันนี้เขาแพงมากนะฮะ
0: ราคาหลักหมื่น
1: ราคาหล
0: ัก
1: หม
0: ื่
1: น
0: ราคาหล
1: ัก
0: หมื่นต้องไปดูว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: โซราชา where are we going
3: so now we already bought the Indian costume so now we are going to head out to Batu Caves where the tallest statue Murugan statue in Southeast Asia and we are going to tie the costume over there and we'll see you guys over there let's go
1: all right
3: This is Batu Caves, where they have the most tallest Lord Muruga statue. and it's very famous for in Southeast Asia. Yeah, and then we should go up for the prayers and everything by taking the milk and everything.
0: So we are going up.
3: Yes, we are going up. Oh.
1: It's kind of tall.
3: Yeah,
1: it's a long way to walk.
3: I think about 200 over feet.
1: Oh.
3: 200 over feet.
1: What is it? The biggest statue?
3: Yeah, biggest statue. Yeah. It's very famous in Malaysia. And it's one of the tallest statues in Southeast Asia. This is Batu Cave, and this is my shop.
1: So this is one of your business?
3: Yeah, this is my business.
1: Family business?
3: Yeah, it's a family business. And most of the things comes from India. Most of the things comes from India, and we sell it.
1: It's from India.
3: Yeah, we buy it from India. We get it from India, and then we sell it to Malaysian market. Oh, this is my sister.
1: Uh-huh.
3: We're at Batu Cave right now, so she's going to help you all wear the Indian costume.
1: Okay. What's your name, Miss?
5: Dr. Priya.
1: Dr. Priya. Okay. Pei. Dr. Pei. No. Okay. So you're gonna
5: change
1: your clothes. Yeah. I change your legal clothes.
3: Yeah.
1: Legal
3: sure.
1: Wow.
3: She's so beautiful. You look like Indian.
5: Oh, really? I really love this outfit.
3: Yeah. And look like an Indian guy as well.
1: Oh, yeah. Thank you, Rashmi.
5: Thank you very much.
1: And what are we going to do next?
3: I'm going to show you. Do you know what is this?
1: Milk and pot.
3: Yeah, milk and pot.
1: Uh-huh.
3: Like this is actually, you pour the milk, and then you just go down there, and then you pray. And then you go all the way up. It's like you take a vow. You ask from the God, like you want something, and I'm giving you this, and hopefully you help me out. So it's not something like that. It's an Indian tradition way of doing it. So shall we do it?
1: Yes.
5: Yes, sure.
3: Okay. So this one for you, and this will be for you.
1: Okay. This is การขึ้นไปไหว้พระนะครับผมไปไหว้เจ้านะครับของอินเดียนะครับผมแล้วก็เราต้องทำต้องเทนมเองนี่นมอะไรเนี่ยสีเป็นแปลกๆนะครับ cow milk right
3: yeah cow milk so now you're gonna cover this white cloth on top and then you're gonna tie this so now let's go in there's a temple where they will this is the main god where you ask for blessings and then from here you just go upstairs I'll ask the priest to do blessings for your offer and then after that you just go upstairs the parlor and the player get over there ulu gora na ulu there no there the chair the last one you give it to them
5: shall I pray before
3: yeah he will take it you do the prayers I just wait and pray to God Ganesha

0: just now we went to the Lord Ganesha. Lord Ganesha was the he's the older brother of Lord Muruga. Mm. You have to get the blessings earlier from Lord Ganesha in order to get the blessings from Lord Muruga. Uh-huh. Lord Muruga is the god where he gives. Mm. So before you take from him, you must ask the permission from the Lord Ganesha. Ganesha. He's the older brother. So now we are going to go up. Uh-huh. Okay, and there is 276 steps.
1: 276
0: steps. And if at all you are tired and this and that, make sure that you say Lord Muruga, Om Muruga, Om Muruga, so that you won't feel tired and everything.
1: Oh.
0: Okay, so shall we go up?
1: Yes, after
0: and
1: you.
0: The first step, you just have to touch and then go up.
1: ไหวไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอมูรุกะโอมูรุกะ
0: yes
2: โอ้แล้วก็มาได้สูงมากแล้วนะคะ
0: so let's go up so he's just seeing the monkeys are just seeing whether they are carrying any food or anything so
1: if we cover it it's all right
0: no
1: no
0: they know that it's milk
1: oh
0: that's not food
1: คุยอ่ะครับคนเขาถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราไปแต่งงานกันนะฮะ
2: Oh.
1: No, no, just making TV shows. เขารู้ว่าเรามาแต่งงานจริงๆเปลี่ยนไหวไหมครับ
2: โอเค
1: โอเคนะพักได้นะครับเปลี่ยนเขางงว่าทำไมผมไม่รอภรรยา
2: ภรรยาแล้วปล่อยภรรยา
1: ภรรยาเดินเ
2: ออตกลงใครเป็น
1: สามีกันแน่เป็นสามีประเภทไหนกันวะ
2: คุ้มนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มาแล้วก็ขอคือเหมือนเราทำอะไรเราทำอะไรเพื่อเป็นการแบบว่าได้พรมันเป็นการตอบแทนความพยายามของเรา
1: ใช่ใช่ไม่ได้แบบว่าได้มาง่ายๆนะ
2: ไม่ใช่แบบเป็นความสำเร็จที่ได้มาง่าย
0: ๆโอเค this will be the last step which is 276 where I mean you just have to touch and get it best and we are hereTo Lord Muruga's place. Today you can see it's so empty, but when it's festival time, it's Thai Pusam festival, it's packed, crowded. More than 1 million people.
1: Come on the day?
0: Yes.
1: Oh.
0: It's 24 hours festival, and everybody will come and do their thing, and this is Lord Muruga.Can you see? They're pouring your milk on the thing. That's

0: รียบร้อยนะครับผมทำบุญแล้วก็คุณราจาเข้ามาดูแลเราอย่างดีครับ
1: เป็นอย่างดีใกล้ชิดมากเลย
0: มีพิธีการอย่างดี Thanks a lot Raja
2: So now we have already fulfilled whatever vow that you asked for So hopefully Lord Muruga will give you all or grantedYour wish and so on.
0: Hopefully.
2: So now we have already done. So let's go and eat.
0: All right.

เช่นสมัยเด็กๆเนี่ยครับผมไม่เคยเล่น Scrabble เลยครับผมเพราะว่าผมตอนผมเรียนภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เหมือนกับว่าเขาจะให้เรียนเองมากกว่าปกติแล้วเด็กๆเขาก็พูดอังกฤษกันคล่องมากๆเลยครับ

0: It's my hard work.
1: Very good.
0: Really? Explain about how the Chinese come here to making pewter.
2: My grandfather came from China, came from what you call a Shantou, and he was an apprentice pewter smith. He heard that he was only 14 years old. He heard there was tin here in what was called Malaya, Kuala Lumpur at that time. So he came with just his tools, no molds, no machines, everything was done by hand. And he would go around from house to house to make these things. So Kuala Lumpur was very famous for having tin. And that is the background to how the city, how Kuala Lumpur became a big city.
0: Because of the tin.
2: Yes. We were the world's largest producer of tin at that time. And we would export tin all over the world. So my grandfather would buy the tin from the smelters and make his pewter products.
0: What about now? Can we still produce tin in
2: here in Malaya, very little tin now. We buy the tin that we use, we buy from the London Metal Exchange. And the tin could come from anywhere. It could come from Bolivia, China, Indonesia. Malaysia has very little tin now. But when I was in school, Malaysia was the world's largest producer of tin. Now we are famous for palm oil.
0: Palm oil?
2: Yeah. We used to be number one for rubber and tin. But now it's palm oil.
3: Palm oil.
2: Yeah.
3: Hi, เสร็จภารกิจอีก1วัน
0: Yes, man.
3: สนุกมากเลยอ่ะวันนี้ได้ของฝากกลับไปด้วย
0: ได้เจอหลายอย่างนะครับผม
3: ใช่สนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะให้เราทำอะไรอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิพรุ่งนี้จะให้ไปไหนครับ
4: พรุ่งนี้เราจะให้ไปด้านการศึกษาครับ
0: ด้านการศึกษาก็เข้ากับครูนะ
3: ถูกแล้วมันอยากรู้ว่าแบบที่โรงเรียนเขากับที่บ้านเรามันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมประเทศแบบมีพรมแดนติดกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงกัวลาลัมเปอร์ก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆก็อยากรู้ว่าไอ้ระยะทางที่มันแค่นี้เองอ่ะมันจะต่างกันหรือเปล่า
0: เรื่องของการศึกษา
3: ใช่
0: เคยรู้มากนะฮะกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นเหมือนกับเป็นหัวใจหลักของการศึกษาศาสนาอิสลามเลยนะหลายคนที่เป็นอิสลามเขาจะมาเรียน
3: มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าโรงเรียนของเขาที่เป็นยังไงแล้วครูแอมสอนผมทำอะไรดีอ่ะ
3: เป้ต้องทำอะไรที่แบบเป้ร้องเพลงได้ใช่ไหมมาเลเด็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าความจริงร้องมาเลก็น่าจะโอเคเนาะ
3: ใช่เดี๋ยวก็เติมอะไรให้มันหน่อยดีจะได้แบบเข้ากับบรรยากาศโรงเรียนอย่างเงี้ย
0: สลางมาเลกุ้มมาเล
3: ได้เลยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปคิดแล้วกัน
0: เย่โอเค
3: เป้
0: ครับผม
3: พรุ่งนี้เอาจริงนะต้องมีเพลงจริงนะพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ครูไปสอนครูก็สบายแต่ว่าจะแต่งเพลงได้ยังไงไวขนาดนี
3: ้ได้ก็มีอันนี้อยู่แล้วไงมาเลของเป้อะเอามันมาทำอะไรได้ไหมล่ะแบบเอามาเติมได้ไหมอะ
0: โอเคครับผม
3: นะเพราะว่าแบบ
0: อย่างนั้นเราผมขอลองแบบนี้ได้ไหมเอาคำภาษาถิ่นของเขาซึ่งเป็นภาษาราชการของมาเลเซียเนี่ย
3: ดี
0: เอามาร้องเข้าไปด้วย
3: ในเพลงมาเลยของเป้เหรอ
0: มาเลยปกติเป็นมาเลยฉันอยากหาเธอที่มาเลเซียเราเปลี่ยนเท่านี้เปลี่ยนเป็นภาษาราชการของเขาเช่นแบบ
3: จะพูดเรื่องอะไรอ่ะแบบพูดจะเลือกคำว่าอะไร
0: คิดถึงแล้วกันเพราะเราจะจากเขาละวันนี
3: ้
0: แต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผม
3: มีอะไรขอบคุณคิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาว่าเนี่ยซาลามาดาตังคืออะไร
0: Can I ask you for three words of Malay language please
3: what does ซาลามาดาตัง
0: Welcome
3: สวัสดีเลยนะ
0: Malay when I come to Malay
3: ซาลามาดาตังได้ป่ะ
0: ได้ครับ
3: and thank you
5: terima kasih
0: terima kasih
3: ใช่อ่ะ
0: เกือบของผมเป็นเดโมกราซีว่าแต่บอกบายเยอะอีสเตอร์
5: terima kasih banyak
0: banyak
3: อร่อยเออใช่
0: โอเค
3: มาก
0: โอเค

0: แล้วอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งเวลคัมทูสรีบินทังสนาตันไพรมารีสคูล
0: สรีบินทังสนาตัน
1: เวลคัมเยสสรีบินทังสนาตัน
2: กู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งแอม
3: เวลคัม
2: ไนซ์ทูมีทู
1: นี่คือมิสเอมี่และมิสเตอร์อาร่าดิสอิสอาวเวอร์มิวสิครูมเวียร์วีแฮฟอาวเวอร์มิวสิคแพรคทิสMiss Carmen, our choir teacher and music teacher, head of panel, music panel.
4: Welcome to Malaysia.
1: This is our choir group. This is actually our main choir members. They practice every Wednesday, so in case there are any occasions where we need them to perform, they are ever ready to perform. Yeah, and we take part in competitions.

two, three, four. The lake.

0: มเวลา3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ
1: ใช่รวดเร็วมากเลยค่ะนึกถึงวันแรกที่เรายังไปแบบนั่งเล่นกีตาร์เป
0: ิ
1: ดภารกิจของเราชิมาลากา
0: ตอนนี้ไม่อยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วครับก็ขอบคุณคุณแอมมากๆนะครับที
1: ่
0: ได้นำความรู้มาฝากผมหลายๆอย่างนะครับผมทั้งเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือเมื่อกี้ไปโรงเรียนมาได้คุยแอมก็ช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณน้องเป้เหมือนกันนะ
0: เรื่องอะไร
1: อ้าวเพราะว่าพี่เห็นเป็นคนเที่ยวไม่เก่งนะแต่ว่าเรามาเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะ2วันแรกอ่ะน้องเป้ก็ช่วยเยอะเลยอ่ะคุยนั่นคุยนี่ทำให้พี่แหมได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกั

0: เรารู้ตรงกันหรือเปล่า
1: น่าจะตรงกันครับ
0: น่าจะตรงกัน
1: เป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดของนายกมาเลเซียคนล่าสุดนะครับ
0: ค
1: ือวันมาเลเซียคือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจีนอินเดียมุสลิมได้หมดทุกคนเนี่ยคือชาวมาเลเซียเหมือนกันครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะเห็นได้จากที่มาลากาเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาจะแชร์วัฒนธรรมมันอย่างดีแล้วก
0: ็
1: ล่าสุดเนี่ยครับโรงเรียนในมาเลเซียเราเห็นกระตาเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเขาเรียนด้วยกันได้
0: ใช่เด็กๆ เขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะสามารถทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเป็นเลขหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นหนึ่งเดียว
1: คุณแอมครับอีกไม่กี่ปีแล้วครับอาเซียนก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับผมการแลกเปลี่ยนทางภาษาวัฒนธรรมหรือว่าผู้คนเนี่ยก็จะมากขึ้นเยอะๆปีอะไรนะครับคุณแอม
0: ก็ถ้าเป็นปีทางคริสก็คือ2015แต่ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือ2558
1: อ๋อ2558ครับอีกไม่นานอ
0: ีกแค่3ปีเองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องเตรียมตัวดีๆครับผมก
0: ็
1: ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอังกฤษผมก็ต้องไปเตรียมเหมือนกันแล้วต้องใช้ภาษากลางในการที่ใช้สื่อสารกันแล้วก็ที่เหลือก็คือหัวใจครับผม

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม

วันนะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 13 bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ13 bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้ตอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะ
ได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตรา

ส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับn ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเลขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือAN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30 12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้

ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆนะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระ

0: ่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้กันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้าย ขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างให้หายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี MG คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเอง นื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะถูกเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะ

จริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ

x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่มั้ยครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับ

เศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่า

านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำ

การคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เ
1: ย้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถรางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่แบบคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าอ้าวแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคน

สิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: อบอ่านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่า
1: ไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบู๊จำไส่เนี่ยค
3: ่ะหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันอะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวทางด้านบันเทิงสูงมากก็คือ50%เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนไปทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของ

0: เราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
1: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
2: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกดีหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรญาณ นะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทั้งนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดข่อยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: ก็แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาให้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญของเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงถ้าอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
7: เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน
4: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: พี่ดูเด็กเขาสนใจมาก
4: เป็นอย่างนี้ทุกวันอังคารกับวันจันทร์
8: คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
4: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆเนี่ย

0: ราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
1: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะทิชเชอร์เซ็นเตอร์นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนให้ลูกนกทีนี้เด็กๆ ก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
2: โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมอาจจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวดจุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
1: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
2: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นจึงผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
1: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
3: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
4: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
5: ฟ้าฝนตกลงมาแล้วน้ำกับโลกกลายเป็นลายจุดไปแล้ว
6: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเรียนถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อหรือว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
7: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจในการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรัก

0: การอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
1: ห้องสมุดมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีความรู้เรื่องหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสิ่งนิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
2: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะ อาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
3: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจริงมันก็ค่อยเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามาหยิบหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
4: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
2: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
5: ชอบค่ะเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
6: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
5: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
7: คือไม่ได้อ่านมาได้อ่านกลับบ้านอยากให้ลูกอ่านเยอะๆได้ความรู้

อนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาว

ขึ้นนะฮะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA

ู้นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็ใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะ
ข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่า lagging stand นะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะ

ข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสั่งเคาะ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ ragging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการพูดระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90%

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอ่ะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอ่ะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
1: เราเป็น
2: พม่า
1: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่แม่สายอะ
1: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น
2: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
1: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
2: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
1: เหลือกี่คน
2: เหลือ6คน
1: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
2: มีค่ะ
0: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอะอายุน้อยมากอะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 18
5: ค่ะโอ้ตลอดมาชี
4: มโหเลยเสียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีล่ะมันตีนเดียวล่ะมันตีนเดียวล่ะบักพี่โลหรอคะ
5: เชยมียากเลย
4: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: เขาอย่างนี้คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุนาเหรอสองหนังสือเด็กแล้วก็ลูกพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที่
1: เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหน
1: เด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยแล้ว
1: สองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้คุณน้ำก็ปูสองที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเราทำอะไร

0: อยู่ที่นั่น
1: ขอตัง
0: เวลาเราไปขอตังเราขอตังยังไงอ่ะ
1: ให้รถแท็บบ้า
0: แล้วเขาให้ไหม
1: ให้ครับ
0: เรายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
1: จริงๆนี่หัวแตก
0: จะทำยังไงหัวแตก
1: ขอตังแล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ฉันรู้แล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่เลยแหลม
0: ๆโดนที่ไหนที่หัว
1: ที่นี่ครับ
0: แล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
1: พี่อภร
0: ไอพี่อภรบอกว่าไง
1: พี่อภรก็หลงไปกินขนม ผมก็เลยไป
0: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
1: ่ไม่เรียนครับ
0: ใครพาไปเรียนหนังสือ
1: น้ำ
2: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีนี้คือหัวแตกแล้วเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
3: จะน่าไปที่ร้อน
4: เปิดปีที่แล้วผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็หลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่ก็หัวให้ปิดแล้วก็หัวมาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
3: บอกคาสิโนเยอะ
4: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
0: เขาสอนอะไรบ้างที่นี
4: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำง่ายก็ไม่ได้หวังว่าใช้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เด็กอ่านออกเขียนได
5: ้เด็กมาเรียนเยอะป่ะ
4: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: เราเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นั้นยัง
1: นานค่ะประมาณใกล้9ปีแล้วค่ะ
0: ใกล้9ปีตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทางเหมือนกันเรามีพี่น้องก็เยอะมากทั้งมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่หมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างเงี้ยหาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้หนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานี่หนูก็ไปฝึกอาชีพก็ไปฝึกอาชีพกลับมาหนูก็โชว์น้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆ นี่ห้าคนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูในใจมาถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
2: อันนี้ก็เป็นคาราเกะก็จะมีเด็กหลายจังหวัดมาทำงาน
3: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่เอามาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่ตัดสินใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
4: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
0: จะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
0: 8ปีโอ้8ปีก็อยู่นานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: ว่าขอเงินหน่อย
0: จะให้ตังค์อย่างเงี้ยเหรอได้เยอะไหมตังค
5: ์ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
5: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดับอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
0: บอกว่า
5: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังหนูก็เลยหนีออกมาค
0: ่
5: ะ
0: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ
5: เราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
4: เด็กอ่ะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
6: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
0: ล้อกันแก
6: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยพูดไม่ชัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกริมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องริมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
7: พื้นฐานของครูต้องมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ย จะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
4: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์อ่ะ60กว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีกประมาณ70เด็กเนี่ยเขาจะมูฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบป.6เราอยู่ชายแดนน่ะมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: ือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบะเลิกนี่นะมันจึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะประกอบคดีจะทำให้เชียงใหม่ดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างเนี่ยครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะ

0: ป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราเนี่ยครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยนะครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแกงแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนนะครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นนะครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ไงครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรมกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาล้อมรอบมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาครับใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
2: ตอนนั้นแย้มเข้ามาแล้วยังครับ
0: ตอนนั้นยังครับ
3: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกคนที่สองเขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเขาก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทำตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วยายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงครับก็ผมก็ถามว่ามาทำไมยายก็ว่าอะไรมาดูเฉยๆว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนๆนะ
3: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาถึงไม่ยอมออกอ่ะก็เลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าอ่ะเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องเป็นเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับยายก็รับฟังได้หมด
3: เขาก็เลยอาศัยว่าเขามีใบสั่งเมี่ยงมากอาสาหับเอาหื้ออ่ะตำรวจงับตลอดอ่ะยายเอาไปออกคือไปอ่ะยายพอผู้จักเขาพ่องแล้วเขาก็เลยคือยายไปยายก็ออกมาได้ตลอดไง
0: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้นะคือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปละก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
3: ก็โครงสร้างก็มีว่าเหมือนกับอ่ะมีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยอ่ะก็ต้องคัดสั่งผ่านแกนนำหรือแกนนำมาทำคำสั่งแล้วก็เอาไปบอกต่อมันได้ผลกว่าส่วนมากที่มหาแล้วปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท่งมีลูกโดนข่มขืนอย่างนี้มันไปเป็นเรื่องที่เติร์ดวิคุยังที่เข้ามาในชีวิต
4: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
5: ผมแม่ช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วก็สอนเรื่องเกมเรื่องความโหยครับเรื่องกฎหมายครับ
3: ใช่เป็นที่รวมของร้อนวัยรุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ย คนท้องไข่ได้หลายพฤติกรรมเขาจะได้รับการฝึกจากมูลรุ่นพี่

0: อย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
1: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเงี้ยก็คืออีกมุมเขาก็มีมุมอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่างแค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบนะเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้นะครับขนาดนักเลงนะเนี่ยเขาก็จะมีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอะเพราะว่าเขาผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
0: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรือยังถ้าเขาแบบเหมาะแล้วครับผมจะเอาอะเป็นยังท่านก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
1: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำนะครับ
2: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
3: แบลออนผมมิดเหลือครับเพื่อไปเคลียร์ลูกผีเขาครับถ้าเกิดมันลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะคร
4: ับก็คือผมไม่รู้ว่าเอ็นดีแอมมันคืออะไรตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้าเอ็นดีแอมดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยๆก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแค่อะไรเงี้ยมีประชุมอะไรเงี้ยมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเงี้ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
2: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ 50,000 นะครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
4: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยแล้วปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายก็เรียกตำรวจมารับเปยออกไปเงี้ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงครับเตรียมพันผ้ามาพันแน่หมดแล้วเนี่ยก็รอดเพราะว่ายายเอลตำรวจมาช่วยเขาประทับใจ
5: ผมมาจากโคราชครับยายครับ
6: ยายว่าไง
5: ไอ้บอกถ้าใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ
7: ผมมาอยู่นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนไงผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอ่ะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อและยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราเหมือนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแล้วผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบแม่ผมก็กระทืบตาย
1: ปัญหาที่ควรจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
2: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงอะตัดออกไปเลยครับที่ไม่ดีครับ
4: ส่วนแม่ถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
1: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
0: ครูมันมีเวลาดูค่ะเขาว้าวใจใส่ระหว่างเท่าที่ควรเบอร์ส่วนใหญ่อะปัญหาที่เกิดขึ้นกับละอ่อนเนี่ย
2: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับอีกหน่อย

0: ครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิด
1: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
0: No drug rules rulers ไม่ได้คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี้พฤติกรรมก็จะดีขึ้นครับ
2: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ต้องโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันนึงอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมเออตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันเงี้ยครับเออแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเงี้ยเขาก็จะเออรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
1: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปพอพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
2: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
1: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเข้าไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
3: แก้ปัญหาด้วยตัวอ่อนมาจับมือกันมันไม่ใช่เรื่องคือตัวอ่อนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
1: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นนะครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย
1: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมอย่างเงี้ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
2: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ
3: ที่จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเราก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
0: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
1: แกตายไปสักคนNDR จะอยู่กันไงก็คิดอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนเนี่ยใช่เป็นฮีโร่ของพวกผมครับยายเอา

นเจดีแม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ไม่อาจถือว่าไกลเลยความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆไหลเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีชุมชนเปลี่ยนไปอย่างกับคนละเมือง

ากรบในทางพระพุทธศาสนาว่าอาจารย์พระมหาไพศาลปัญญาธนพุทโธ

0: ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่นะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเหล่านี้ขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือมันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
2: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะเนาะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอ่ะค่านิยมผิดอะคะ
1: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาติดกับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันแท้แม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันแท้แม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมกลุ่มการหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลแม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานตั้งเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ก็ป้าน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้า

0: รณรงค์เพราะว่าเปิ้นจะไปทำไวนิลแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
1: ปีวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่างหาเรียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าอันนี้งานในวัดเหมือนว่าเราทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งปลอยอย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
2: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันธุ์แท้นะครับว่าคืออย่างน้อยเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
3: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆก็แชร์ปัญหากันนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
4: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
5: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
2: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ
6: ่ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
7: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
8: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
9: ก็อยากให้ทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
10: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
11: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริง
12: ๆอยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
13: การศึกษาในปัจจุบันน่ะอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคนี้ให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มากๆ
14: ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรวิทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
2: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบลนั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ละหมู่บ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์แท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยครับผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
3: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
14: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรนี้ทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่โอยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับ เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาฮะดึงให้เขาออกมาทำกิจอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาอีกครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกแบบว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยฮะ
4: เป็นไงห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงห้อง
15: รู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับมันได้เป็นพ่อแม่พ่อแม
16: ่ก็ถือว่าดี
15: ถือว่า
16: หมวด
2: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะครับกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
15: จะทำกันช่วยหลายอย่างครับนั่นแหละแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยหมดครับ
2: เราช่วยเด็กได้อ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
17: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่านว่าทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรกักวิชา
18: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดครับ
14: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
2: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญานะซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น

2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting

0: ก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยไปมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออก
1: we have to three levels of evaluation to make the rubrics and then excellentGood and unacceptable, and for the content or ideas, we get excellent for new or creative idea for the if the student write is a writing and or essay, and for we give it the student good for the they have the new idea in the essay but not very creative.And the unacceptable content we get the idea not clear. Now we talk about the organization. The excellent organization, the student should in their writing should have complete organization.From introduction, body, and conclusion. And for good we use complete organization but

0: piece, you choose not to even look at grammar. I know this kind of feels like shocking to English teachers because we tend to like grammar and we like language to be completely correct. But you might decide when assessing a piece to ignore it sometimes in favor of looking at other things. I'll let you summarize, please.
1: Rubric assessment ที่ทั้ง3ไซต์เสนอมานะคะเราจะพบเรียนจะขอพูดโดยสรุปนะคะจะมีของทางกรุงเทพที่จะดูองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบตามที่เรานำเสนอตอนแรกนะคะส่วนของทางหัวหินก็เช่นกันจะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเนื้อหาที่อยู่ในแต่ละระดับที่แบ่งเป็น3ระดับพูดถึงระดับตรงนี้อาจารย์มาตี้ได้กล่าวว่าจากการเราเดินดูเราก็จะพบว่า participants บางท่านบอกว่าการที่เราทำรูบริกออกมาเป็น3ระดับค่อนข้างจะกระชับเกินไปทำให้การที่จะเขียนตัวเกณฑ์ใน3ระดับนี้ยากควรจะยืดหยุ่นเป็น5ระดับเพื่อช่วยให้ในการพูดถึงคุณภาพระดับชัดเจนขึ้นแยกถึงความแตกต่างของระหว่างงานเขียนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพส่วนนี้ก็อาจารย์ก็ยอมรับว่าก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วพบปัญหาเช่นนี้ก็คงจะแก้ไขได้ตามสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ได้คิดตัวองค์ประกอบขึ้นเองคือแทนที่จะเป็น4องค์ประกอบกลับมาเป็น3องค์ประกอบซึ่งจะเห็นแล้วว่าน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ convention เลยโดยการนำเสนอเน้นในเรื่องของ organization และเรื่องของตัว fact หรือข้อมูลที่ให้ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเนื้อหาแต่ในประเด็นที่เป็นของ fact ของทางเชียงใหม่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่ชัดเจนที่มีน้ำหนักทำให้สิ่งที่นำเสนอนี้มีน้ำหนักมากขึ้นอีกตัวนึงที่ทางเชียงใหม่นำเสนอคือpersuasiveness ก็คือตัวเป้าหลักหรือเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้ซึ่งอาจารย์มาตี้เสริมว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดถึงงานเขียนเวลาเราจะ assess เนี่ยครูทั่วไปก็จะนึกถึงเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบเรื่อง convention เข้ามาทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งของงานเขียนก็ขึ้นอยู่กับครูที่จะมองว่าเป้าหมายของงานเขียนชิ้นนี้เราอยากจะให้มีน้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราจะเน้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนงานเขียนมาในลักษณะที่จะ persuade คนอื่นเชิญชวนให้เขาคล้อยตามหรือสิ่งที่เรานำเสนอเราอาจจะตัดส่วนที่เป็น convention ทิ้งไปโดยที่ไม่นำมาพิจารณาก็ได้แต่โดยตัวที่ท่านเองที่ท่านเห็นว่าเป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นให้ผู้เรียนได้รับทราบว่าวันนี้จุดประสงค์เราคืออะไรโดยที่เราจะทิ้ง convention แต่ไม่ได้หมายความว่าตัว grammar ไม่สำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะเน้นตัวนี้ให้นักเรียนได้ใช้พยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนทนาในเกี่ยวกับงานที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ rubric ค่ะ
0: Right. Thank you very much. We're now going to move on and try to create a rubric for a blog entry. And keep your fingers crossed. We're going to, in a second, try to go back to that first blog that we were not able to scroll down in earlier. And hopefully this time we will be able to do that. But first of all, let's just think a little bit about how a blog might be different from...other kinds of writing. If we're able to look at it, you'll see how a blog oftentimes is written in a very conversational way. It's very similar in my mind to an email, or maybe even like a text that we might send on our telephone. Sometimes the language that's used is very informal, not always.Some blog writers are brilliant writers, and they use the blog as a place to portray their

0: excellent writing skills. So you see blogs sometimes written by people who are actually published authors. And so the writing is very, very well done. Very beautiful, very poetic, or whatever. But a lot of blogs that are maintained by individuals like you and me are more informal. And when you get to the assignment of having your students write on the Distance Learning Foundation blog, this is what you're thinking about. You're thinking about your students putting entries on the Distance Learning Foundation blog, and what's it going to look like? What will you be looking for? What will you want them to do in their blog entry? And one feature I think I can highlight for sure is the feature of that organization oftentimes changes dramatically. Whereas in a more formal piece of persuasive writing, you are looking for the introduction, the body, the conclusion. A blog entry might feel as though it begins in the middle, that somebody might just jump in and respond to something that has been said before them. They might not even do much of an introduction. They might come right in with their opinion. And if you look at a number of blogs, you'll recognize that this is common. So for that, we wouldn't want to give them a poor mark on organization, because in fact, they're following kind of the normal way of communicating in a public blog. Before we try to go and look at that one student's blog, let's have Ajarn do a little summary, please. Thank you.
1: เราประเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับการทำ rubric assessment ในการassess ตัวผลงานที่เป็นที่จะขึ้นบนบล็อกนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวอาจารย์มาร์ตี้จะให้ดูบล็อกตัวแรกที่เราตอนแรกที่เรามีปัญหาทางเทคนิคหน่อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขได้นะคะก็จะนำเสนอให้อาจารย์ได้ดูกันแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็ย้ำว่าประเดี๋ยวเราในช่วงที่เราจะทำบล็อกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการที่จะทำ assessment ก็คือไอ้เจ้าบล็อกนี่เป็นสิ่งที่งานเขียนที่ค่อนข้างจะ informal ถ้าเราจะเปิดดูบล็อกทั่วไปที่ขึ้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตเราก็จะพบว่าในบางงานเขียนผู้เขียนก็จะไม่มีตัวการนำเสนอที่ค่อนข้างจะเป็นแบบที่เราดูกันเมื่อตอนแรกคือบทนำมีบอดี้มีบทสรุปแต่ก็บางคนอาจจะกระโจนไปถึงในการรีแอคในสิ่งที่ตัวเองอ่านแล้วอยากจะออกความเห็นเลยโดยไม่มีการเกริ่นนำหรือไม่ก็อาจจะมีการเกริ่นนำแค่หนึ่งประโยคแล้วส่วนใหญ่ก็จะนำเสนองานแล้วก็สรุปสักหนึ่งประโยคเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในองค์ประกอบของการประเมินผลในส่วนที่เป็นเรื่องของ organization อาจจะไม่มีส่วนที่สำคัญเท่ากับในการประเมินงานเขียนทั่วๆไปอันนี้ก็อยากฝากให้อาจารย์เมื่อจะทำตัวที่เป็นตัว rubric สำหรับ assess งานที่งานเขียนที่อยู่บนบล็อกด้วยนำมาพิจารณาด้วยนะคะ
0: Okay, so if we can see, if we can look at that first blog, let's see if it comes up and we're able to see two or three entries, just so you can be reminded of the style of writing that you're referring to. There we go. And are we able to...Scroll down today. There we go. If you could show, there we go. Perfect. Perfect. Okay, so here again you see that this is an author whose name is Venus, and Venus is writing periodically in his or her blog. I am eager to improve my English, and for me, learning English is a lifelong process, etc.I decide to come back to Dio, that's the name of her blog, after 4 months late. Time lapses in a moment of doze, and it has been half a year since I got my master's diploma, etc. So if you can just kind of bear in mind that this is the kind of writing. If you visit some of the other blogs that are in your handout, there are some that have also visual clips. So you have students.

0: students who actually record a small piece of themselves talking, and that becomes a link to the blog. So when you come to this assignment with your students, you can remember that you can either have them only writing, or you can have them doing a short speech of some kind to put on the blog. So you can see there's no real organization here in terms of the writing. It's just very expressive. The person is talking about their own feelings, etc. So now, take out another one of your sample, take a new one, a new blank one, and think about, okay, what kind of objectives would you have for a blog entry? So I would expect that you're not using the very same objectives you used for the other one. You're thinking now about a different style, a different way of sharing information. So please, again, work with a partner. So one person, one person. And again, we'll work for just slightly less than 10 minutes in order to make sure we have plenty of time. And once again, we would like to hear one example from each site. I think just because it's easy, we'll start with Bangkok again, and that will give Hua Hin and Chiang Mai time to get themselves organized. So find your partner and see what kind of a rubric you would create for a blog.
1: การทำบล็อกเฉพาะส่วนที่เราเห็นนะคะของ ผู้เขียนชื่อวีนัสก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งถ้าหากว่าไปดูบล็อกอื่นที่เราให้แอดเดรสมาก็จะพบว่าในบางบล็อกก็จะมีวิดีโอคลิปที่เป็นคำพูดของเป็นการพูดของผู้ที่เจ้าของบล็อกเข้ามาเสริมด้วยซึ่งก็จะทำให้ดูน่าตื่นตาขึ้นอาจารย์ก็อยากจะกระตุ้นให้เราเวลาให้เด็กทำก็ให้นักเรียนของเราได้ สามารถที่จะใช้ตัวส่วนนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้บล็อกของตัวเองมีสีสันน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั่นคือส่วนของเรื่อง assignment ที่อาจารย์ฝากไว้เพื่อจะให้อาจารย์เชได้มาติดตามต่อในอีก 3 เซสชั่นที่เหลือต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำอบรมเชิงไปทำเวิร์กช็อปเรื่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคราวนี้จะขอเวลาน้อยกว่า 10 นาทีและจะขอผลงานจากทุกไซต์คือหัวหินกรุงเทพและเชียงใหม่เช่นกันค่ะ

0: Good morning. In Hoyin, all the teachers think that most of the objectives we have like in Chiang Mai and in Bangkok, so we will present the other one that's maybe different from the teachers in Chiang Mai and in Bangkok. And this one is the feedback from the readers who visit the blog. So if look at this one, if there are a lot of readers who give the comments to the writing, so we consider that the writing is excellent. And if we have just only some readers visit the blog, visit to and read the piece of writing, so it is considered it is good. Writing is good. And if there is none of the reader who read this piece of writing, so it's not so good writing. So
1: yeah, great. Thank you very much. But I also appreciate your just going to the ones that are different. And again, you came up with a new objective that I hadn't particularly thought of before now, and that is the idea of who's responding? Who is this blog speaking to? And is it interesting? Is it attracting people to follow it? So I find that also very interesting. And when your students begin to write in the DLF blog, it will be interesting to see who gets commented upon more often. Before I go to the next step, do you want to do just a little summary? Thank you.
2: ค่ะอาจารย์คะเราจะเห็นว่าในการทำRubric Assessment สำหรับบล็อกนี่นะคะก็จะเป็นอะไรที่เราจะพบว่าทั้งสามทั้งทางหัวหินทางเชียงใหม่มีการนำเสนอในตัวองค์ประกอบที่แปลกหรือว่าเพิ่มเติมไปจากในองค์ประกอบเดิมๆที่เป็นคลาสสิกนะคะในทางเชียงใหม่ได้นำเสนอสิ่งที่เป็นที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจารย์ยังไม่ได้มองข้ามไปแต่อาจารย์เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วถ้าเราอ่านบล็อกแล้วก็มีพวกออดิโอคลิปหรือมีอย่างอื่นเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะทำให้บล็อกนั้นน่าสนใจน่าติดตามมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินอย่างหนึ่งด้วยส่วนทางหัวหินก็ได้เพิ่มอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ฟีดแบ็กหรือการคำนึงถึงออเดียนซ์ว่าเมื่อคนอ่านแล้วก็ตอบมาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้ามีการขานรับเยอะก็ควรจะได้ excellent ถ้าพอประมาณก็ควรจะ good แต่ถ้าไม่มีเลยนี่ก็คือ unacceptable ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำผ่านสื่อที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้ามันมี response เข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่ส่วนหนึ่งในการตัดสินเกณฑ์การตัดสินเหล่านี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ทำให้เราในฐานะครูคงจะมองประเด็นที่เพิ่มเติมจากที่เป็นคลาสสิก components 4 อย่างที่อาจารย์ได้

0: ให้ในตอนต้นค่ะ
1: Thank you. All right, before we close out, I think it's important to mention why rubrics are sometimes critiqued. And there's some very interesting little video clips available on YouTube. If you just Google again on YouTube, critique of rubrics, you'll come up with some good ones. But basically, the critique that makes the most sense to me is that rubrics, by definition, were created and started to be used with the idea that if I judge a piece of writing and if you do, we should have roughly the same grade. Remember when we compared last time? And we were pretty close to each other when we used a rubric. We were within a couple of points. That's really the reason for a rubric, is the idea of standardization. That, and I think the whole idea is that then grading is more fair. If you and I give the same piece of writing or the same presentation the same grade, then maybe our grade is fair, which is a good point. The critique says, though, that in fact, we should have different responses based upon who we are as teachers. We're not computers. We are, each of us, individuals, human beings who are working with students one-on-one. There's the whole human factor. And so we should be having different reactions to something. So in other words, let's say the piece of writing is about the flooding in October. Let's say that my family home was flooded and I had to live in a refugee center for a number of time, maybe a couple of weeks or something, maybe even a month. And I read a piece of writing from a student who had a similar experience. I'm reacting to that piece of writing because of my own personal experience, and that is actually a good thing. If I feel very moved, if the student writing makes me feel a certain way, it's based upon my own experience, and that I should have a different reaction than my friend who was able to stay in her family home throughout the flooding and never had to deal with the big crisis of moving. So that's really the main critique, is that if we agree that everybody has to grade everything the same way, do we then lose something about the human quality that's a big thing in the teaching and learning process? Before I wind up, I'll let you just summarize that, please.
0: ค่ะอาจารย์มาตี้ได้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องของการเขียนตัวRubric Assessment อาจารย์ได้อ่านบทความนึงที่เป็นนักวิจารณ์เกี่ยวกับการประเมินงานเขียนว่าถ้าหากว่าการให้ตัวเกณฑ์ค่อนข้างจะริจิดแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นมาตรฐานแล้วคาดหวังว่าผู้ประเมินที่มาอ่านงานเขียนทุกคนน่าจะให้คะแนนที่เป็นสอดคล้องกันมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า human quality งานเขียนบางชิ้นอาจจะไปโดนใจเรามากกว่างานเขียนบางชิ้นถ้าเรามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการถ้านักเรียนเขียนเรื่องกับน้ำท่วมเราครูเองเนี่ยก็โดนอยู่ในศูนย์อพยพเหมือนนักเรียนที่เขียนมาเราก็คงจะรู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจรู้สึกให้ความรู้สึกกับสิ่งนั้นมากกว่าถ้าเราเป็นครูที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยอยู่สบายๆได้แต่ดูทีวีว่าคนน้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการให้คะแนนมันก็คงจะเป็นการประเมินที่มันควรจะต้องมีเรื่องอันนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์ท่านนี้จึงบอกว่าเราคงต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ว่างานเขียนในการประเมินเขียนทุกครั้งจะต้องออกมาคะแนนสอดคล้องกันระหว่างผู้อ่านทุกคนค่ะ
1: Thank you very much. All right, we're almost at the end here. Let me just review the assignments. I've been giving assignments, and Ajahn Shay gets to work with your assignments. So just a reminder that in 2 weeks.You'll work with the first assignment, which is the sample of persuasive writing. A reminder that you

0: believe she's also going to bring some examples of other persuasive writing, so you can be more and more involved with it. Then, for the next session, which is March 2nd, you need to email Shay to let her know that you're going to bring an audio clip or a video clip of persuasive speech. So hopefully many of you will choose to do this with your students so that she has, again, several examples that she can work with in the session together. And then for March 16th, which will be the last session of this series, please have at least one student from each of your classes post either a piece of writing or a speech clip on the DLF blog spot, the address which you have. And there's, again, Shay's email address. I think I'll let you go ahead and summarize that, and then I'll say bye-bye. All right. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องการบ้านที่ฝากให้ทำนะ assignments นะคะก็ใน3เซสชั่นที่เหลือนี่อาจารย์เชจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ข้อผลงานของนักเรียนเพื่อให้อาจารย์เชจะได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของ input ที่จะใช้นะคะโดยที่อาจารย์เราได้อาจารย์มาตี้บอกช่วงต้นแล้วนะคะงานชิ้นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับ persuasive writing ของนักเรียนนะคะก็ให้ช่วยอีเมลให้อาจารย์เชภายในวันกุมภาพันธ์วันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่ออาจารย์เชจะได้เอามาใช้ในเซสชั่นถัดไปนะคะงานชิ้นที่2จะเป็นเรื่องของให้ช่วยส่ง persuasive speech อันแรกเป็นเรื่องของ writing อันที่2เป็นเรื่องของ speaking นะคะก็ส่งให้อาจารย์เชทางอีเมลเช่นกันนะคะภายในเดือนมีนาคมนะคะวันที่2ค่ะวันที่2เดือนมีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์เชก็จะเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นที่4นะคะแล้วสุดท้ายก่อนเดือนมีนาคมวันที่16นะคะก็เชิญชวนให้อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน postตัวจะเป็น writing หรือจะเป็น speech ก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วมที่เข้าประสบมาในช่วงที่พาลงในบล็อกของ DLFนะคะแล้วอันนั้นอาจารย์เชก็จะได้นำเอามาใช้เป็น input ในเซสชั่นสุดท้ายค่ะ
0: โอเค and with that excuse me we bring ourselves to the end of today's session I want to say thank you to everybody here in Bangkok thank you to everybody in Hua Hin Chiang Mai and it's been a great pleasure to work with you again hope to see you soon Khap Khun Kha Sawadika
1: เราก็จบค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็จบแล้วอาจารย์มาร์ตี้ก็คงอยู่กับเรา3เซสชันนี้เพราะอีก3เซสชันหน้าจะเป็นอาจารย์เชก็ขอขอบคุณอาจารย์มาร์ตี้มากที่แบ่งปันความรู้ให้เราขอให้ทุกคนช่วยปรบมือให้อาจารย์มาร์ตี้อีกครั้งนะคะพบกันในอีก2สัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์

ึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุกร่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4ภายใต้หัวข้อชื่อ Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชส Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, by the Regional English Language Office and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the sixth session series on Unlocking Learners' Voices. Our guest lecturer today is Ajahn Chiran Sanchez from Thammasat University. Please, Ajahn Chiran.
1: Thank you, Ajahn. Good morning. Sadika. Good morning, Hua Hin. Good morning, Chiang Mai. How are you today? Okay, good. We will continue with Dr. Marty's presentations on opinions. And as you know, a lot of you have sent some student work

0: Or maybe it's not that strong, it's weak. How can it be stronger? And of course, we all love to do this, right? As teachers, planning. And I hope students do as well. When you're planning your opinion, you're trying to make it very organized as possible. So I'll let you think in your seats of more. Then hopefully when your brains are more warmed up, because it's only 9:15 in the morning, we can just share them. Yeah. Right. Yes.
1: ค่ะก็คอนเซ็ปต์จากเชียงใหม่นะคะก็ให้มา3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ facts นะคะ to support opinion การให้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นข้อจริงข้อเท็จจริงนะคะที่จะมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็ rubrics นะคะที่จะใช้ประเมินนะคะเกณฑ์การประเมินนะคะแล้วก็audience target นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังของเรานั้นคือใครนะคะเพื่อที่เราจะเขียนจับจูงให้ได้เหมาะสมนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็ได้สรุปใน PowerPoint นะคะแผ่นนี้นะคะว่าก็มี4ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่น่าจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่อง perspective นะคะมุมมองของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ personal ก็คือหมายว่าการแสดงความเห็นนั้นเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวแต่ว่าการแสดงความเห็นส่วนตัวนั้นน่ะเราจะแสดงความเห็นแล้วจะทำให้คนเชื่อคนคิดตามได้อย่างไรนะคะก็มีความคิดเห็นที่ weak หรือว่า strong เราจะทำไงให้มัน strong ขึ้นนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็บอกว่าใช้ facts เพื่อที่จะสนับสนุนนะคะหรือว่าอีกจุดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้เคยสอนไว้แนะนำไว้ก็คือใช้ภาษาลักษณะภาษาอย่างเช่นใช้ adjectives ในการที่จะสนับสนุนให้ข้อความของเราเนี่ย strong ขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงเรื่อง planning นะคะว่าในฐานะครูในฐานะผู้เขียนนะคะหรือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะเราจะแปลงอย่างไรที่ให้งานเขียนของเราเนี่ยเป็นที่น่าอ่านน่าติดตามค่ะ
0: Thank you อาจารย์ So with those old concepts or former concepts not really old but still new in your head I'll introduce a couple of concepts to add okay and maybe redefine and reshapeyour idea of opinions and persuasive writing. So as we know, we have our students' opinions and we're trying to get out their voices. We're trying to have them embrace their voice and not be afraid of it. So with these three concepts, it goes back, actually it's much older than the ones that we were talking about. This is from Aristotle.Does he sound familiar? Aristotle, a philosopher from Greece, ancient Greece. Oh, long, long time ago. Magon, magon. Long, long time ago. And for these three concepts, we have the first one, character. This is called ethos. When you're trying to give your opinion, either in speaking or writing, you want to sound reliable. You want to sound credible. Your character is you.You as a person. Will people believe you when they read your writing? Will people believe you when they give your opinion? That's ethos or character. Beaker or the writer's character. A concept, the second concept is making connections. Connections with people. Can you relate to people's feelings?Can you make them cry? Can you make them laugh? Can you make them go, oh, that's right, that happened to me too, right? Connecting. So that's called pathos. So that has to do with emotions. And with this part, it's about telling a story. Because you know everyone has a story, right? And your story can have something connecting with another person from another part of the world.Right, so being able to connect on an emotional level. The third concept is logic. Does it make sense? Are there facts? Are there statistics? So it's not just all emotion, but you can say, oh yeah, I can prove that to you. There's information I can get and that I can give you that is true, that I know can supportwhatever I'm saying. So that's logic, logos. So If you have these three combined in your opinion, your voice will come out. Your voice can be shaped. And I put the sentence down there, a strong, credible, confident opinion that people can understand on many levels. What that means is it's strong because it's coming from you and you are confident about it. It's credible because it's believable, right? That's credible, right? Believable. Confident because it's coming from you and you are your character, right? You are trying to prove to people what your opinion is. And the last part, people can understand in many levels, that's the connection that you're trying to make with whoever is reading or listening to you. So hopefully these new concepts, you can combine with the older concepts, and then you'll come up with another concept, right?
2: Yes, yes.
1: อาจารย์เชย์ก็พูดถึงคอนเซปต์3ตัวนะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะต้องกลับไปหาอันนี้นะคะค่ะอันแรกคาแรคเตอร์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเราเนี่ยแสดงความเห็นเนี่ยนะคะในฐานะที่เราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องการความให้น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ให้กับคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยค่ะเชื่อถือตามเรานะคะคล้อยตามเรานะคะอันนั้นก็คืออันแรกนะคะ ethos นะคะ character แล้วก็อันที่สอง connection นะคะก็คือว่าความสามารถของเราในการที่เราจะพูดหรือจะเขียนก็ตามเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะสื่อกับคนอื่นได้คนฟังหรือว่าคนอ่านได้นะคะซึ่ง อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามซึ่งอาจารย์บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเน้นด้านอารมณ์ emotions นะคะทำให้อย่างเช่นว่า เราเขียนเรื่องเนี้ยเราเล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็มีคนก็อ่านแล้วซาบซึ้งฟังแล้วซาบซึ้งนะคะอาจจะน้ำตาไหลหรือว่าบางคนก็อ่านเรื่องของเราบอกเหมือนกับเรื่องของของฉันเลยนะคะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในอีกประเทศหนึ่งได้ซ้ำอีกเมืองหนึ่งได้ซ้ำนะคะก็นั่นคือ connection ที่เราสร้างขึ้นนะคะจากงานของเราแล้วก็ส่วน logic นะคะงานของเราแน่นอนนะคะทำให้เขาคล้อยตามอย่างไรก็ตามก็ต้องมีความน่าจะเป็น make sense นะคะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะคะคนถึงจะคล้อยตามนะคะมี fact มีข้อมูลให้ซึ่งอาจารย์เชย์บอกว่าถ้า3อย่างเนี้ย character ทั้ง3อย่างประกอบกันเนี่ยนะคะอาจารย์ว่า your voice will be heard นะคะคือเราก็คนก็จะฟังเราคนก็จะคล้อยตามเราค่ะ
0: Thank you อาจารย์So let's have a little quick exercise before we review the student samples. With a partner or by yourself, but I encourage a lot of collaboration with a partner, write 5 to 6 sentences. You can write more if you want, but you know it's only a 2-hour session, right? 5 to 6 sentences trying to persuade a friend to watch a new movie that you like, but your friend's like, too much money. I'm not going to a theater. You want your friend to go and watch this. So I'll give you about 4 minutes to write 5 to 6 persuasive sentences.
1: ค่ะกิจกรรมนี้น่าสนุกนะคะอาจารย์เชให้อาจารย์ลองจับคู่นะคะแล้วก็ลองเขียนสัก5-6ประโยคเท่านั้นนะคะเป็นข้อความซึ่งจะเป็นการชักชวนให้เพื่อนเนี่ยนะคะไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะทั้งที่เพื่อนเนี่ยอาจจะไม่อยากจะไปดูนะคะไม่อยากจะเสียตังค์ไปดูแต่ว่าอาจารย์จะชักจูงอย่างไรนะคะลองเขียนออกมาให้หน้าคืออ่านแล้วอยากไปด้วยอะค่ะนะคะแล้วก็เรนก็คาดหวังว่าจะได้ฟังนะคะจากท่านอาจารย์ทางหัวหินและทางเชียงใหม่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทางกรุงเทพด้วยนะคะค่ะสัก4 นาทีค่ะ

0: แล้วก็ประเด็นที่5ก็อันนี้ก็พูดถึงconnections อาจารย์คงจำได้นะคะว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยในฐานะผู้อ่านเนี่ยนะคะเรารู้สึก connect กับผู้เขียนไหมเรารู้สึกคล้อยตามไหมนะคะมีอารมณ์ร่วมไหมเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์เชเน้นว่าอาจารย์นำไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องgrammatical errors นะคะspelling punctuation นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเอาไว้ประเด็นสุดท้ายเพราะว่าถ้า5อย่างนะคะเข้าผ่านหมดเนี่ยก็คิดว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องยังเอาไว้อยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าสะกดผิด grammar ผิดเยอะมากเนี่ยนะคะก็จะไม่เข้าใจนะคะอ่านไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่เขียนที่การเขียนเนี่ยยังอ่อนอยู่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ไปขัดขวางการทำความเข้าใจทักษะการเขียนทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันอาจจะต้องถามความเห็นอาจารย์เฉลียวศรีด้วยนะคะคือเพราะปกติแล้วพวกเราเนี่ยนะคะอาจารย์คนไทยเนี่ยเราจะเน้นเรื่องความถูกต้องของแกรมม่ามากบางทีอาจจะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เชอาจจะต้องช่วยแสดงความเห็นตรงนี้ด้วยแต่อาจารย์การที่อาจารย์เชให้ไว้ตรงเป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจารย์ให้น้ำหนักน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะคือถ้าเขาเขียนดีชักจูงได้มีความคิดมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลนะคะชักจูงเราได้เนี่ยนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราให้น้ำหนักน้อยหน่อยนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีความเห็นว่าไงคะ
1: ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าตัว writing ที่เราให้เด็กทำเนี่ยคืออะไรถ้าในที่นี้เป็น persuasive ก็เห็นด้วยว่าส่วนที่เป็นเรื่องของ grammar ควรมาสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการเน้นให้เด็กเห็นถึงการที่จะเขียนเพื่อชักจูงซึ่งเป็นเรื่องของ fluency มากกว่าแต่ที่สำคัญเวลาสอนครูก็คงจะต้องบอกใครทีเหลี่ยนี้ให้ชัดเจนว่าตอนนี้วันนี้ครูให้ทำเรื่องนี้น้ำหนักครูจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพื่อให้นักเรียนจะได้รู้สึกว่า grammar ก็ยังสำคัญนะแต่ตัวที่สำคัญกว่าที่เราต้องการฝึกวันนี้ก็คือเรื่องของการ express idea เพื่อจะ persuade ผู้อื่นซึ่งตัวองค์ประกอบอื่นเช่นการ word choice หรือการทำให้เคลียร์หรือการเขียนเพื่ อเพิ่มน้ำหนักจะสำคัญกว่านะฮะตรงครูก็อาจจะต้องสื่อสารกับนักเรียนให้ชัดเจนค่ะ
0: She am pointing out to the teachers that seeing that youput the grammatical errors the last point to be considered. Perhaps you think that you know the other 5 points are more important, and that is supported by Ajahn Chaleo Si, that if your aim today is persuasive writing, mm-hmm. so you should focus on how well they can persuade the audience of readers, but you should weigh very little on the grammatical errors. Okay.
2: Thank you.
0: Do you want to add on that?
2: Yes, I would. I'm saying that the other five are more important to view today or to view in general for some student writing, because a lot of students, in my experience, don't want to write because they're so afraid they're going to be wrong, and for me, I try to encourage them that you have good ideas, but you're still learning to say them in a very clear and correct way. But if you can express your idea, it's the idea I'm looking for. It's the idea I'm writing for, not the perfect spelling or punctuation. That will come later, or that will come with the idea. So this is a way for students not to be so scared to express their opinion.Because it's their idea that I'm looking for, their argument.
0: ค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้สอนนักเรียนไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประสบการณ์พวกเราด้วยคือพวกนักเรียนของเราเนี่ยไม่กล้าที่จะเขียนเพราะว่ากลัวจะเขียนผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่ท่านเรียนแต่แรกว่าพวกเราก็มักจะมองที่ประเด็นที่เขาเขียนไวยากรณ์ผิด spelling ผิดเป็นประจำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกว่าอยากจะให้ลดตรงนั้นลงนะคะแล้วก็เน้นว่าเราต้องการให้เขาได้ทักษะอะไรนะคะได้เขียน persuasive เป็นนะคะเราก็มุ่งเน้นตรงนั้นได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้เป็นนะคะใส่เข้าไปเพื่อที่เสริมก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะการเขียนได้ค่ะ
2: Thank you. So for the teachers that sent in their student samples, if you are here and can speak, or if you're in Hua Hin and Chiang Mai, could you please briefly share your rationale or your reasoning behind the lessons that you emailed to me?
3: I'm Tony Moon from Chiang Mai, and some of my students' writing is included in the packet from Mationg 5. My students didn't really write an essay. I had them read an article on English language education in Thailand, and then I had them read a letter to the editor written by a Farang in response to the article. And I had told them, I want your opinion now. I want you to write it as a letter, not as an essay. So they're really, their writing really doesn't have a clear, and they have introductory sentences, but it doesn't have a clear division of paragraphs, introduction, body, conclusion. Instead, it's written more as a letter to the editor, so they're quite brief. I did this for several reasons. One, this particular class is very dissatisfied with the education system in Thailand, and they're very vocal about it. They talk about it a lot in class with me, and I'm also concerned about it because I have children, Thai children, going through the system, and I want them to get a good education. So it's an area that affects the students, and one of my students, the last sentence talks about if students are more able to see the end result of what they learn, the reason for learning it, then they become more motivated to learn. And I think this is one of the problems we have in English. When we focus on grammar, they can't see the point. But if we focus on what you gain from the knowledge and what you can do with it in the future, then they're more motivated. So that was the whole reason for doing the assignment. It took a whole week to do this. And one of the things that I do that helps the students, I found, is I have them do peer editing. They do a rough draft, and then they pair up, and I have an outline for them to with things to look for, like punctuation, capitalization, correct verb use, just things like that, just standard things that they might check. And I found that it has overall improved their writing through the year. They were very weak at the beginning, and they're much stronger now.
2: Oh, that's great to hear. Thank you, Ajahn Moon. I wholeheartedly agree with you. I did read the rationale in your email, but of course I would like to hear from you is to share it with everyone else. But yes, your essays are more reflections. And I encourage that also for students. Is it doesn't have to be the perfect intro body conclusion, but just getting it out there. And these letters, as you will see when we go to the first sample, is from Ajahn Moon's, and Ajahn Moon's student. And this is more like a letter to an editor. It's a response. And this is, that's even more immediate, because it is their opinion about something that's very relevant to them, their education. And also your point about how students should really look more into the future or the result of their education, what they can gain rather than the now of the torture of school, but more the rewards of school, the rewards because of it, in not just for future colleges, but for jobs, right, your life. So I agree, and the peer editing, thank you for bringing that up. That is also a wonderful idea. I try to do that with my students as well, just to be exposed to other people's writing, that you're not alone in a lot of your errors, or that you're not alone in the way that you think, and you can learn from each other. Again, the whole collaboration, that idea of being able to see what your friend, your peer can do, and what you can learn from your peer.
0: ค่ะท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะก็ได้พูดถึงงานเขียนนะคะที่ได้ส่งมาให้นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่าประเด็นที่ให้นักเรียนเขียนเนี่ยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนท่านอาจารย์บอกว่าเน้นย้ำนักเรียนว่าให้ไม่ใช่ให้นึกถึงแต่ปัจจุบันนะคะให้นึกถึงอนาคตนะคะว่าจะได้อะไรจากในการเรียนได้อะไรจากการศึกษานะคะแล้วก็อันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์

0: อันเจนี่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้ได้หรือบางท่านอาจจะใช้เองแล้วก็ได้นะคะคือ peer editing นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเขียนเนี่ยก็ให้มาอาจจะจับคู่กันนะคะแล้วก็แลกกันดูนะคะช่วยกันคอมเมนต์งานของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะมีการปรับแก้ซึ่งท่านอาจารย์จากเชียงใหม่นะคะท่านก็บอกว่าท่านใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าจะเสร็จนะคะงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเคยนักเรียนช่วยกันปรับแก้แล้วก็อาจารย์ช่วยดูนะคะกลับไปแก้ไขนะคะแล้วก็ออกมาเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งงานเขียนแน่นอนนะคะคือปกติเนี่ยเราก็จะเน้นเอาปริมาณนะคะว่านักเรียนต้องเขียนวันนี้นะวันละชิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเน้นทางด้าน process นะคะคือว่าให้เขารู้จักที่จะแก้ด้วยตนเองแล้วเราก็ช่วยแก้ไขนะคะในที่สุดแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะคะซึ่งอย่างท่านอาจารย์ที่ได้นํางานเขียนของนักเรียนมาพูดถึงเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่านักเรียนของท่านเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ
1: Thank you Would any other teachers like to share their rationale before we move on to the sample especially if you saw yours in the packet your students sample this is just to share before so it just saves a little bit more time yes of course อาจารย์ Leo
2: ค่ะต่อจากที่ท่านอาจารย์แจ็คจากเชียงใหม่นะคะที่ให้ทำเป็น peer editing ก็เห็นด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสร้างเป็นคล้ายๆเหมือนโค้ดให้เด็กเป็นรหัสว่าSP คือ spelling เรียลไลแทนที่เพื่อนจะแก้ให้นะคะแต่ใช้วิธีใช้โค้ดมาแล้วก็ให้ดูกันเพื่อให้เจ้าตัวเขาแก้เองหลังซึ่งการแก้ grammar นี่น่าจะเป็นเฟสที่หลังจากที่ถ้ามีการทำเป็น peer evaluation ดูเรื่องของไอเดียก่อนแล้วสุดท้ายก่อนที่จะเป็น final draft ที่จะส่งให้กับอาจารย์อ่านก็ให้ช่วยกันดูแลเรื่องของ grammarแต่แทนที่จะแก้ให้เพื่อนอาจจะให้ใช้เป็นตัวรหัสหรือเป็นโค้ดซึ่งถ้าครูสามารถที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ขึ้นกระดานให้เห็นว่าแต่ละเช่นช่วยกันคิดนะคะว่าส่วนใหญ่เด็กจะผิดอะไรบ้างถ้าผิดเรื่องของการสะกดจะใช้โค้ด SP ผิดเรื่อง tense ใช้คำว่า tense หรืออะไรแล้วให้เจ้าตัวไปแก้เองอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนได้ระวังเรื่องของ grammar มากขึ้นก็จะทำให้เรื่องของการ edit จะมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: Thank you Any teachers would like to share their rationale or reasoning before we move on to the first sample อาจารย์ดาและอาจารย์ฝ่าย
3: In my cross, okay. In my cross, we letter the student. We talk about flooding because my city was, we have got flooding, okay. And we discuss about their experiences because about the flooding, and I let them talk.And then encourage them to write down how all their experience about how to survive mm-hmm. in the flooding, mm-hmm. and almost of the student just the same because they wrote from the unexpected experience about flooding, mm-hmm. and then we talk about next time how to survive mm-hmm. yourself, mm-hmm. and they did very well yeah. and discussed, and then we just pair check.And let them discuss about their writings.
1: Thank you. So again, more relevant experience, something that really happened to them that they didn't expect and that they learn from. And hopefully warn other people or give advice of just in case it happens again to someone that's not prepared. Thank you. All right. Any other teachers before we move on? Okay. So, let us read Learner Voice 1. It's in your packet, and we'll also show a piece of it on the visualizer for the TV viewers. But this is from Ajahn Moon's M5 student, Pi Samai. Hopefully I'm saying that correctly. Please correct me if I'm not. she gives an opinion, or he, I'm not sure. Ajahn Moon, is it a he or a she? She? She, I'm sorry. Okay, so...

0: she is a com.
1: Isama is
0: she.
1: A woman's name.
0: Okay. All right. I'll give you a few minutes, 2.5, that I wrote down, to please read this.
2: ค่ะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านอาจารย์ดูตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะจากนักเรียนของท่านอาจารย์มูลนะคะค่ะก็เป็นมี

0: ขอภาพด้วยค่ะ
1: Once you finish reading, you can work with a partner and evaluate it using the guide or the rubric. But I would like to remind you that Ajahn Moon said this wasn't assigned as an essay, but more a reflection or a response. So not all of the elements or the parts of the guide or the rubric will apply to this. So I would suggest mainly maybe sentence structure, word choice, focus, whatever you think is appropriate from the rubric to apply to this student response.
0: ค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะท่านอาจารย์ก็ลองใช้เกณฑ์นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะทั้ง 5-6 ข้อนะคะมาลองจับดูนะคะว่าอาจารย์จะประเมินงานเขียนชิ้นนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เนี่ยท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นไม่ใช่เอเสนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆเป็น reflection นะคะเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีคือหนึ่งก็คืออย่างเช่น organization ในลักษณะ essay เนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจารย์ก็อาจจะข้ามเกณฑ์ตรงนั้นไปนะคะก็ดูแต่เกณฑ์อื่นๆนะคะอาจจะดู focus นะคะเพราะว่าพูดถึง education Thai education ว่าอย่าง focus อยู่ตามนั้นไหมทั้งเรื่องนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมาถึงมี facts ไหมนะคะแล้วก็ดูลักษณะประโยคอะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:00 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยอมครับ
1: ค
0: ุณ
1: คือมะขามใช่ไหมอ๋อ
0: หอม
1: อ๋ออ๋ออ๋อเหมือนน้ำแกงเลยอ่ะคุณคะมันจะเหมือนน้ำแกงนะคุณฟิชอ๋อฟิชฟิชปลาหนาวเยอะเป็นปลาเขาบอกว่าเป็นปลาพื้นเมือง local fish

0: hot. Delicious. Pedas, pedas. Spice.
1: Spice เหมือนต้มยำเลยพี่เหมือนต้มยำที่เผาอ่ะ
2: ต้ม
1: ใส่ต้มยำอินเทอร์เน็ตพี่แอบว่าเส้น
2: บะหมี่ใส่ไปได้
1: มาม่าเลย
2: มาม่าเนาะ
1: ต้มยำชัดชัด
2: อร่อยอ่ะ
1: ต้มยำชัดชัด
2: อร
1: ่
2: อย
1: it's good it's good
2: delicious
1: การกินข้าวให้ไม่หกก็คือว่าให้มันอยู่ที่ปลายมืออย่างนี้แล้วเวลาจะกินก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปมันสำคัญที่นิ้วโป้งครับเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับ
2: คือตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มรับประทานอาหารกันค่ะจะสังเกตว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วใจแอบมาอยากเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยอ่ะเป็นทุเรียนค่ะปนกับเหมือนเป็นถั่วเขียวอ่ะแล้วผสมรวมกันนะหอมมากแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าวงที่รับประทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเนี่ยจะนั่งรับประทานข้าวนอกบ้านแต่ผู้หญิงจะได้เข้ามานั่งรับประทานข้าวที่ในบ้านนะคะก็เป็นธรรมเนียมของเขาที่จะแยกกันนั่งรับประทานข้าวระหว่างชายกับหญิงแต่ว่าพอเวลาทานข้าวเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยมาพูดคุยกันในครอบครัวนะคะแล้วการรับประทานอาหารที่นี่ก็คือใช้มือเลยค่ะไม่ต้องใช้ช้อนก็ตักกับข้าวมาแล้วก็ใช้มือรับประทานได้เลยก็ล้างมือสะอาดก็รับประทานได้เลย
3: As you can see, this is Malaysia for you. As I say, Melaka is a little Malaysia. Mm-hmm. We have all the races. Mm-hmm. And we all live in harmony. Uh-huh. You all like brothers and sisters. Mm-hmm. What is important is the heart.
2: Ah.
3: Wherever you go, the heart is very important.
4: Yeah, that's right. Okay.
3: It's not the color. Uh-huh. It's the heart. Your heart is good, you see good. Uh-huh. Your heart is good, you hear good.
4: Everything.
3: Your heart is good, you do good.
2: Oh, great.
4: So, like, good
3: yeah. Ah. So I would like to say, you have done a good job in Melaka. I hope you have enjoyed yourself. Mm-hmm. And I know you're going to KL tomorrow. Mm-hmm. And I wish you all the very best.
5: Thank you, sir.
2: Thank
3: and
2: you.
3: We, from all of us in Melaka, we would like to say, Selamat Jalan. Selamat meaning, jalan. A safe journey to Kuala Lumpur.
1: I'm enjoying it.
3: Enjoying it.
1: Yeah. The food is good. The people is good. Yeah, come here again.
3: Do I come again.
2: No problem.
3: You're friendly people. You come anytime. You just say hi. We will come to you.

0: ดีตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเป้
1: เรามาถึงแล้วนะครับครู
0: ใช่นี่ KL แล้วใช่ไหมแต่ว่าอากาศดีเลยนะ
1: ข้างหลังเรานี่คือตึกที่เป็นโชคนะฮะตึกปิโตนัสนะครับเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกใหญ่มากครับสูงจริงครับเข้ามาในกูดาลัมเปอร์แล้วรู้สึกว่ามันเจริญมากๆเลยนะฮะ
0: ใช่ไม่เหมือนมาลากาเมื่อวานมาลากาดูจะเป็นเมืองเก่าเป็นโบราณ
1: แต่ว่าที่
0: น
1: ี่
0: ใช่ดูแบบทันสมัย
1: เมื่อมา KL แล้วอยากรู้อะไรไหมอยากรู้อย่างแรกเลยครับว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงครับผมเขาได้ข่าวว่ามี3ชาติใช่ไหมมีจีนมาเลแล้วก็อินเดียนะครับผมเขาเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าเศรษฐกิจ
0: ใช่เมืองเขาใหญ่โตอยากรู้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันมีอะไรคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราหรือเปล่าน
1: ั่นแหละสิ
2: เราเตรียมคนไว้ให้แล้วครับ
1: ตรงไหนครับ
2: ทางนู้นครับ
3: Today I'm going to show you what is the Indian culture is all about, and I'm going to take you guys to Masjid India, Kuala Lumpur.
0: Oh wow!
3: That's where you see a lot of Indian costumes, a lot of traditional things, and how does Malaysian Indian lives over there and everything.
1: Mm-hmm. What about you, Derek? What are you going to show us today?
4: Bring you to the know more about economy of Malaysia.
1: Economy?
4: And why KL become to a big capital around Asian? Uh-huh. Why so famous?
1: Yeah.
3: So at first I'll show you about Indian culture. So let's go.
1: Yeah, thank you.
3: Sure. Malaysia, the origin person who lived in Malaysia, they are called Orang Asli.
0: Orang Asli.
3: Yeah, Orang Asli means they are the origin. Mm-hmm. They are the original people. But they don't live in KL area, they live in outskirts. And we are going to Masjid India right now. Mm-hmm. So that's where it's the Indian Muslim are there. Indian Muslim. So Indian Muslim. I mean, Indian Muslim. Indian Muslim means your mixture of Hindu and Islam. So it's that's why they call them Indian Muslim. Another short form they call it is Mama.
1: Mama.
3: Yes.
1: Mama is the short term for Indian Muslim.
3: Yes.
1: What's Raja means in English?
3: Actually, Raja means they call it. The word Raja means it's king.
1: So the same as Thailand.
3: Yeah, Raja means king.
1: What about Arak? Have you heard about this word?
3: Arak. Arak means alcohol, right?
1: No, that's my name actually.
3: Oh, okay.
1: Sari ซื้อฝากแม่ดีกว่าครับ
0: Sari
3: Yeah, this is called soft sari
1: แต่มันเลือกไม่ถูกเลยครับ
3: Yeah
0: Beautiful
3: Yep
1: I want to buy one for my mom
3: Yeah, can นายยาร์วิเคราะห์ว่าไงวันนี้ explain มันยังไง
1: From India
4: Yeah, all from India
1: มันมีหลายแบบครับชิฟฟ่อนคอตตอนแล้วก็ซิลค์ครับผม
3: But it's like the Indian costume kind of materials. Mm-hmm. Is this kind? This is like pure silk saris.
1: Oh.
3: Came from India.
1: Mm-hmm. You think it's good?
3: Yeah.
1: ง่ายๆนะครับผมก็ไม่รู้จะเลือกสีอะไรก็ผมว่าอันนี้แหละฮะ Okay, this one.
3: This one or this one?
1: Just or anything.
3: This one better. I think. What do you think?
1: I think this one better.
3: This one better.
1: ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งกันมาได้เต็มนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราจะไปแต่งตัวกันครับ
0: จะได้ใส่จริงๆละที่ซื้อมา
1: ของคุณแอมนี่อันนี้เขาแพงมากนะฮะ
0: นี่ราคาหลักหมื่น
1: ราคาหลักหมื่น
0: ราคาหลักหมื่นต้องไปดูว่าแต่งแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: So Rasha, where are we going?
3: So now we already bought the Indian costume. So now we are going to head out to Batu Caves, where the tallest statue, Murugan statue, in Southeast Asia, and we are going to tie the costume over there, and we'll see you guys over there. Let's go.
1: All right.
3: This is Batu Caves, where they have the most tallest Lord Muruga statue. and it's very famous for in Southeast Asia.
2: Bangladesh.
3: Yeah, and then we should go up for the prayers and everything by taking the milk and everything.
0: So we are going up.
3: Yes, we are going up. Oh.
1: It's kind of tall.
3: Yeah,
1: it's a long way to walk.
3: It's I think about 200 over feet.
1: Oh.
3: 200 over feet.
1: But this is the biggest statue?
3: Yeah, biggest statue. Yeah. It's very famous in Malaysia. And it's one of the tallest statues in Southeast Asia. This is Batu Cave, and this is my shop.
2: So this is one of your business?
3: Yeah, this is my business.
2: Family business?
3: Yeah, it's a family business. And most of the things comes from India. Most of the things comes from India, and we sell it.
2: It's from India.
3: Yeah, we buy it from India. We get it from India, and then we sell it to Malaysian market. Oh, this is my sister.
2: Uh-huh.
3: We're at Batu Cave right now, so she's going to help you all wear the Indian costume.
2: Okay. What's your name, Miss?
5: Dr. Priya.
2: Dr. Priya. Okay. Pei. Dr. Pei. No. Okay. So you're gonna
5: change
2: your clothes. I change all legal clothes.
3: Yeah.

తన్న స్కంద ప్రచోదయా

0: just now we went to the Lord Ganesha. Lord Ganesha was the he's the older brother of Lord Muruga. Mm. You have to get the blessings earlier from Lord Ganesha in order to get the blessings from Lord Muruga.
1: Uh-huh.
0: Lord Muruga is the god where he gives. Mm-hmm. So before you take from him, you must ask the permission from the Lord Ganesha. Ganesha. He's the older brother. So now we are going to go up. Okay, and there is 276 steps.
1: 276
0: steps. And if at all you are tired and this and that, make sure that you say Lord Muruga, Om Muruga, Om Muruga, so that you won't feel tired and everything.
1: Oh.
0: Okay, so shall we go up?
1: Yes, after
0: and
1: you.
0: The first step, you just have to touch and then go up.
1: ไหวไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอมูรุกะโอมูรุกะ
0: yes
2: โอ้แล้วก็มาได้สูงมากแล้วนะคะ
0: so let's go up so he's just seeing the monkeys are just seeing whether they are carrying any food or anything so
1: if we cover it it's all right
0: no
1: no
0: they know that it's milk
1: oh
0: that's not food
1: คุยแอมครับคนเขาถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราไปแต่งงานกันนะฮะNo, no, just making TV shows. เขาคิดว่าเราแต่งงานจริงๆเปลี่ยนไหวไหมครับ
2: โอเค
1: โอเคนะพักได้นะครับเปลี่ยนเขางงว่าทำไมผมไม่รอแบบภรรยา
2: ภรรยาแล้วปล่อยภรรยาเดินภรรยาเดินตกลงใครเป็น
1: สามีกันแน่เป็นสามีประเภทไหนกันวะ
2: คุ้มนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มาแล้วก็ขอคือเหมือนเราทำอะไรเราทำอะไรเพื่อเป็นการแบบว่าได้พรมันเป็นการตอบแทนความพยายามของเรา
1: ใช่ใช่ไม่ได้แบบว่าได้มาง่ายๆนะ
2: ไม่ใช่แบบเป็นความสำเร็จที่ได้มาง่าย
0: ๆโอเค this will be the last step which is 276 where I mean you just have to touch and get it blessed and we are hereTo Lord Muruga's place. Today you can see it's so empty. Uh-huh. But when it's festival time, it's Thaipusam festival, it's packed, crowded.
1: Packed.
0: Uh-huh. More than 1 million people.

0: เช่นสมัยเด็กๆเนี่ยครับผมไม่เคยเล่น Scrabble เลยครับผมเพราะว่าผมตอนผมเรียนภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เหมือนกับว่าเขาจะให้เรียนเองมากกว่าปกติแล้วเด็กๆเขาก็พูดอังกฤษกันคล่องมากๆเลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุม 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนู

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับปูพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
2: ธรณีพิบัติภัย
3: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
5: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
3: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
3: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
6: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่น

0: ื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: PLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: คืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่น

0: ื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคอไลหรือโลหะอะคอไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสาร

อยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่

่โกรธกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีภาคตอนออก

รวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10

0: ไรมั้งเนี่ย
1: พอก่อนพอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
2: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: เฮ้ยนายนี่นะ
2: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
2: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้ต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
0: แม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านนานกเขาความตอนหนึ่งว่า

0: เดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้งน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ25พฤศจิกายน2525พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีอาณาเขตกว่า 13,300 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม 2,300 ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก 11,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพกป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
1: พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะอาการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ
0: อ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำได้ก่อเกิดสายธารที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วพื้นป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมายก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน
2: พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านต่างและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย
3: ์ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทั้งศูนย์ก็เริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี
0: ด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ใกล้ลุนาวันเกษตรกรบ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
4: ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน
0: การพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่น

0: ในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
1: หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยจะทำให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง
0: เช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ำน้อยมีหินกรวดปนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันธุ์สกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าที่สำคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร
2: กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป
0: เช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นอพอ1คือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลี่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
3: อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวนึงที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย
0: ที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยในหนึ่งครั้งการผลิตจะได้วุ้นเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภทซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครและการเลี้ยงไหมพันธุ์นางตุ่ยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหม่อนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมุ่งเน้นการสืบสานถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปาชีพที่งดงาม
4: แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู
0: ่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์เป็นอีกภารกิจ

0: ำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม
1: ท่านพระราชทานแนวพระดำริในการทำงานเรื่องปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาผูกพันไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร
0: ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือ3ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างความมหัศจรรย์ให้แก่เกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า 2-3 เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนักทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ำที่จำกัด
2: ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อยนะครับ
0: นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้นพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้2ทางโดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานิลแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสามีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กันจากผลสำเร็จแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรด้วยระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 70,000 คนบังออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได
3: ้ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5ไร่นะคะ
0: จากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนคร
4: ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นนี่ให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดอยู่แปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่บ่มีหยังกับผมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพิ่นมาใช่กะถือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้ว
0: ณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญงอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดารให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างความเจริญสืบไป

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของผักผลไม้ที่กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งไปช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและระหว่างเดินผ่านหมู่บ้านของมนุษย์เหล่าผักผลไม้สังเกตเห็นว่าทุกครัวเรือนต่างก็น้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติทำให้ผลผลิตในแปลงเกษตรยังคงเจริญงอกงามดีแม้จะอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วง
1: พวกเจ้ารู้ไหมจริงๆแล้วทฤษฎีใหม่มี3ขั้นตอนด้วยกันนะที่เห็นนี้เป็นเพียงทฤษฎีใหม่ขั้นที่1เท่านั้น
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือทฤษฎีใหม่ขั้นต้นเป็นการจัดแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนได้แก่ส่วนที่1พื้นที่กักเก็บน้ํา 30% โดยขุดเป็นสระกักเก็บน้ําฝนเพื่อให้ราษฎรนําน้ําไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีส่วนที่2พื้นที่ปลูกข้าว 30% สำหรับทำนาผลิตข้าวให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนตลอดปีส่วนที่3อีก 30% คือพื้นที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลและพืชผักและพื้นที่ส่วนที่4อีก 10% ให้จัดเป็นที่อยู่อาศัยโดยทฤษฎีใหม่ขั้นที่1นี้มีเป้าหมายให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงมีความพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้
1: และเมื่อมีความพออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้ดำเนินไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2คือให้ราษฎรร่วมแรงในการผลิตการตลาดและช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนให้ดีขึ้น
0: ใช่แล้วค่ะและเมื่อผ่านขั้นที่2มาได้จึงค่อยก้าวไปสู่ขั้นที่3ดังพระราชดำรัสความว่าเมื่อดำเนินการขั้นที่2แล้วเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่3ต่อไปคือร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงานตั้งและบริการโรงสีตั้งและบริการร้านสหกรณ์ช่วยกันลงทุนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทซึ่งไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียวคุณผู้ชมคะทฤษฎีใหม่นี้นับเป็นแนวพระราชดำริที่สะท้อนถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรซึ่งการพระราชทานพระราชดำริโครงการใดโครงการหนึ่งพระองค์จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันเมื่อถึงตอนนี้เหล่าผักผลไม้ต่างก็มีความเชื่อมั่นว่าทฤษฎีใหม่นี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นดินแดนของผักผลไม้ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งซึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในตอนต่อไปนะคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ัตว์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหาร

0: จากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
1: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยเราเผลอเข้าไปในกรงของมันจะกินเราไหมนะ

0: ระหว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเ
0: จอนักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากัน

0: มีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้เรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1นกเอี้ยงกับควาย

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

ับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

ดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสัง

ซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชน

คนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหับพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่178โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงปี 2568 ถึง 2570 รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค 595.71 ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย 225.60 ล้านบาทเศษทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1หมายเลขโทรศัพท์024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B หมายเลขโทรศัพท์024192046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์

020-2849-6726ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ทรงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระภิกษุจำนวน1รูปพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568วันนี้ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งมูลนิธิพระดาบสครบ36ปี17สิงหาคม2568โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อปี2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการศึกษาวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ต่อไปต่อมาโครงการพระดาบสพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสโดยในปี2533ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพระดาบสโรงเรียนพระดาบสโรงเรียนลูกพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติมศักดิ์และสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิติมศักดิ์ทางนี้โรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหะบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตร1ปีประกอบด้วยหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพงษ์เบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรมการฐานสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาพอเรียนกันหายุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digest จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดบริษัทซีโนคอร์เมอร์เชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดจิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตระวีอภิสินรุ่งโรจน์และครณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์พร้อมคณะบริษัท S Builder จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนจิตรดาบริษัทสมพงษ์Bedding and Mattress Industry จำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการฐานสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรและพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

สวัสดีครับพบกับรายการTech& Techและผมกิติพลอัจฉริยากรชัยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาต่อกันในเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพให้ครบเครื่องกันครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคุณครูหลายท่านส่งอีเมลเข้ามาที่รายการของเราถามมาครับว่าหลังจากที่ได้รูปภาพจาก Google แล้วก็ Bing มาแล้วบางทีเอาไปใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับเจอปัญหาคือขนาดของภาพเนี่ยใหญ่เกินไปหรือว่าบางทีสีของภาพอาจจะไม่ได้ถูกใจจะแก้ไขภาพทำยังไงวันนี้เนี่ยผมมีวิธีในการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆมาฝากกันครับการตกแต่งรูปภาพนั้นนะครับทำได้หลายทางมีตั้งแต่การใช้โปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Adobe Photoshopไปจนถึงการใช้โปรแกรมผ่านเว็บหรือที่เรียกกันว่าเว็บแอปพลิเคชันแต่ที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoscape ที่กำลังได้รับความนิยมมากครับ Photoscape มีจุดเด่นหลักๆอยู่2ข้อก็คือใช้งานง่ายทำสิ่งที่เราต้องการได้เกือบทั้งหมดในไม่กี่ขั้นตอนและเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่ต้องไปใช้งานแล้วรู้สึกละอายใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไปครับถามว่าความสามารถของโปรแกรมมีเยอะแค่ไหนแล้วก็สู้กับโปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Photoshop ได้หรือไม่บอกได้เลยครับว่า Photoscape นั้นสู้ Photoshop ไม่ได้ครับแล้วผมจะมาแนะนำทำไมเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาผมเห็นหลายๆคนวุ่นกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมใหญ่ๆอย่าง Adobe Photoshop โดยที่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอะไรแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเช่นการปรับขนาดภาพปรับแสงปรับสีใส่คำบรรยายหรือจัดเรียงรูปภาพให้เรียบร้อยครับเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งยิ่งใช้โปรแกรมตัวใหญ่ๆก็ยิ่งเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายหนักเข้าไปอีกแถม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงมหาศาลครับหลายคนอยากใช้ก็เลยตัดสินใจใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ซะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับคิดง่ายๆครับเหมือนกับเวลาเราซื้อซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาสัก100ล้านบาทเพื่อมาพิมพ์งาน Word หรือ Excel กรณีนี้ก็เหมือนกันฮะคือบางครั้งเนี่ยการตกแต่งแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรมที่มันมีความสลับซับซ้อนการที่เราสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นครับ Photoscape เป็นโปรแกรมสารพัดนึกด้านกราฟิกครับตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็น13ฟังก์ชันหลักๆซึ่งผมเองเนี่ยคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดภายในวันนี้ครับแต่จะเลือกเฉพาะที่น่าจะใช้งานกันบ่อยที่สุดขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยเราควรมีโปรแกรมอยู่ในมือครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ photoscape.org ถ้าพอมีเวลานะครับลองเลื่อนหน้าเว็บนี้ดูเราจะเห็นความสามารถของโปรแกรมหลายๆอย่างซึ่งทำให้รูปภาพดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับด้านบนหน้าเว็บจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ครับให้คลิก1ครั้งจากนั้นจะมีช่องทางให้ดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาก็เลือกสัก1อันครับอันไหนก็ได้อย่างเช่นผมเลือกอันแรกจะเป็นการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ CNET Download ทีนี้เราก็กดดาวน์โหลด Now ครับเลือกเก็บไฟล์เอาไว้ใน Drive แล้วก็โฟลเดอร์ที่ต้องการแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการดาวน์โหลดครับเอาละครับมีโปรแกรมแล้วเราก็ลองมาเริ่มทดลองใช้งานกันเลยทำใจไว้นิดนึงนะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนฮะแต่ก็มีคุณสมบัติมากมายให้เราใช้ครับเริ่มจากการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาใช้งานทฤษฎีง่ายๆในการติดตั้งโปรแกรมที่หลายคนมักใช้กันก็คือกดปุ่ม next หรือ agree หรือ install กดไปเรื่อยๆไม่กี่ขั้นตอนจนไปจบที่ finish ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนต่างๆเรียงกันเป็นวงกลมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถที่รวมเอาไว้ในโปรแกรมเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สำคัญมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับเอาไว้ให้เรียบร้อยช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานไปได้มากทีเดียวครับลองสังเกตดูนะครับว่าเมนูหลักๆของ Photoscape จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือไอคอนที่เรียงกันเป็นวงกลมในหน้าหลักและก็เมนูด้านบนหน้าจอครับถ้าต้องการดูรูปภาพต่างๆที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราให้ใช้เมนูด้านบนที่เขียนว่าแสดงภาพฝั่งซ้ายมือเอาไว้เลือกโฟลเดอร์ครับซึ่งปกติแล้วจะตั้งค่าเป็น My Pictures นั่นเองด้านซ้ายล่างเอาไว้แสดงภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเราปรับขนาดหน้าต่างได้ครับโดยการคลิกค้างเอาไว้ที่เส้นขอบของส่วนนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นหรือว่าคลิกเส้นขอบแนวตั้งแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาเพื่อเพิ่มส่วนแสดงภาพตัวอย่างให้ได้ตามที่ต้องการครับ
ส่วนภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ฝั่งขวามือของหน้าจอเราสามารถกำหนดขนาดในการแสดงผลได้เช่นกันจะเล็กหรือใหญ่เลื่อนจัดการได้ด้วยตัวเลื่อนมุมล่างด้านขวาของจอเลื่อนไปทางซ้ายนะครับจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดเล็กถ้าเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดใหญ่ครับอยากดูภาพไหนแบบเต็มๆให้ดับเบิลคลิกครับก็จะขยายภาพเต็มหน้าจอซึ่งถ้าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องดิจิตอลจะมีรายละเอียดในการถ่ายภาพติดมาให้ด้วยอย่างเช่นรุ่นของกล้องค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์เป็นต้นครับมาถึงตรงนี้นะครับกดลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาพไปยังภาพถัดไปได้เลยเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเมนูถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่แก้ไขภาพได้เลยครับจากหน้าต่างแสดงภาพเราสามารถคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกแก้ไขภาพได้เลยครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งมาที่หน้าต่างแก้ไขภาพให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าใครอยากเลือกภาพอื่นๆก็สามารถใช้รายการโฟลเดอร์และภาพตัวอย่างฝั่งซ้ายมือเพื่อเลือกภาพที่ต้องการแก้ไขได้ครับคำสั่งหลักๆนะครับในการแก้ไขภาพจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยในหัวข้อหน้าหลักเราเลือกปรับได้หลายอย่างอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดเพิ่มแสงวัตถุเพิ่มแสงฉากหลังไปจนถึงเรื่องของความสว่างและก็เรื่องสีลองเล่นกันดูครับตรงนี้เนี่ยเล่นเองน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าโดยผลลัพธ์กดขึ้นบนหน้าจอแทบจะทันทีหรือใครอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับใช้งานไปแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าได้ภาพแบบที่เราไม่ต้องการสังเกตดูบริเวณด้านขวามือของหน้าจอครับจะมีปุ่มยกเลิกเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งช่วยให้เราสามารถย้อนสถานะของภาพกลับไปก่อนที่จะมีการแก้ไขได้ครับฟังก์ชันที่แนะนำในส่วนแก้ไขภาพหน้าหลักก็คือฟิลเตอร์และการใส่กรอบครับเรื่องของฟิลเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนสนุกสนานกับการแต่งภาพในหลายสไตล์อย่างเช่นการจำลองภาพให้เหมือนถ่ายด้วยฟิล์มการเพิ่มขอบมืดให้กับภาพหรือการจำลองภาพให้เหมือนกับการถ่ายภาพเก่าซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับก็จะมีดีไซน์ให้เลือกกันอีกหลายแบบเห็นไหมครับตกแต่งภาพด้วยเวลาไม่ถึงนาทีใครๆก็ทำได้ครับส่วนอื่นที่อยากจะแนะนำให้ไปลองนะครับก็คือการปรับพื้นผิวของภาพการเพิ่มความพร่ามัวปรับโทนสีภาพใส่แสงสะท้อนให้ภาพการทำให้ภาพเบลอเหมือนกับมองผ่านกระจกฝ้าหรือมองผ่านแก้วคริสตัลการเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพร่างการทำภาพให้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับภาพพื้นหลังการทำภาพให้เหมือนกับภาพที่ตัดจากหนังสือพิมพ์การเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันสีน้ำหรือลายเส้นดินสอการทำภาพแบบเงาสะท้อนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งการ

เปลี่ยนให้ภาพเนี่ยกลายเป็นกล่องแบบ3มิติคือมันมีเยอะมากครับจนผมไม่สามารถที่จะอธิบายเจาะลึกได้ทุกส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Photoscape ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างถ้าสรุปง่ายๆนะครับการใช้งานฟิลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคือ1เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการและ2เราปรับเพิ่มลดระดับของค่าต่างๆแล้วก็อย่าลืมถ้าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าออกมาไม่ได้แบบที่เราตั้งใจกดปุ่มยกเลิกได้ทุกเมื่อครับทีนี้มาดูเรื่องของการใส่กรอบให้กับรูปภาพครับมีกรอบให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเลยทีเดียวครับแค่คลิกเลือกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนดูหลายๆสไตล์ตามที่เราชอบครับนอกจากนี้ยังมีปุ่มลบมุมเพื่อให้เราทำขอบภาพให้โค้งมนได้ด้วยส่วนเรื่องเส้นขอบนะครับปรับได้จากปุ่มเส้นขอบที่เราเลือกสีให้ถูกใจได้ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มวัตถุครับคือเมนูนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปภาพข้อความแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดวางได้อย่างที่เราต้องการครับคลิกเปลี่ยนเมนูด้านล่างไปที่เพิ่มวัตถุก็จะเห็นว่ามีคำสั่งหลักๆออกมาเป็น2ชุดคือการเพิ่มรูปภาพหรือข้อความแล้วก็การเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆเอาละครับเริ่มแรกเราจะมาลองเพิ่มภาพประกอบเข้าไปที่รูปภาพต้นฉบับของเราโดยคลิกที่ไอคอนรูปภูเขาสีเขียวแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะเพิ่มรูปภาพประเภทไหนซึ่งข้อดีของ Photoscape ก็คือมีบรรดาภาพคลิปอาร์ตเตรียมเอาไว้ให้เราเลือกใช้เยอะมากครับแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้เรียบร้อยเลือกได้แล้วก็กดตกลงเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอให้เราขยับเลื่อนซ้ายขวาหรือคลิกที่มุมของภาพแล้วก็เลื่อนเข้าออกเพื่อย่อขยายได้ถ้าอยากจะลบก็ให้กดเครื่องหมายกากบาทด้านขวาครับหรือถ้าอยากจะหมุนก็ให้คลิกไอคอนลูกศร2ด้านบริเวณด้านบนค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้ครับถ้าเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆนะครับผมคิดว่ากล่องคำพูดเนี่ยช่วยได้เยอะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับการใส่กล่องคำพูดนั้นนะครับทำได้ง่ายๆครับแค่คลิกเลือกคำสั่งจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเลือกแบบอักษรให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกดีไซน์ของกล่องคำพูดได้เลยครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ถูกใจให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความหรือว่าสีเราเลือกสีของกล่องคำพูดได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านอยากจะให้ออกมาในลักษณะไหนส่วนการใส่ข้อความธรรมดาให้คลิกที่ไอคอนรูปตัวอักษรทีครับขั้นตอนเหมือนกันคือพิมพ์ข้อความเลือกแบบอักษรแต่ที่เลือกได้มากขึ้นนะครับก็คือเส้นกรอบแล้วก็เงาปรับระดับกันให้ดีๆเอาให้อ่านให้ง่ายๆครับส่วนการเพิ่มวัตถุหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้เมนูเพิ่มวัตถุจัดการได้เลยครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นลายเส้นหรือว่าวัตถุรูปทรงต่างๆครับการใช้งานจะมีขั้นตอนคล้ายกับวัตถุต่างๆครับคือเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ลากเส้นหรือวัตถุลงบนภาพจากนั้นก็เริ่มปรับขนาดเส้นใส่สีปรับความหนาความโค้งไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าอยากจะจับเลื่อนวัตถุไปมาในตำแหน่งที่เราต้องการอย่าลืมนะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นไอคอนรูปลูกศรก่อนจะอยู่ทางด้านขวามือเราใช้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับขนาดได้ครับและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็คือเรื่องของการตัดภาพครับบางทีภาพที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นขนาดภาพที่เราไม่ต้องการหรือเราอาจจะต้องการเฉพาะบางส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยเครื่องมือตัดภาพสามารถช่วยได้ครับการตัดภาพนั้นทำได้ด้วยการใช้เมนูครับจะเลือกการตัดภาพแบบอิสระที่เราเป็นคนลากเมาส์ปรับขนาดเองทั้งหมดหรือจะเลือกตัดภาพจากอัตราส่วนที่เตรียมเอาไว้ให้อย่างเช่น1ต่อ1 2ต่อ3 6ต่อ9 5ต่อ7หรือ16ต่อ9เป็นต้นครับเรียกว่ามีเตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทใครอยากได้ภาพสำหรับหน้าจอแบบ widescreen อันนี้ก็เลือกเป็น16ต่อ9ได้ครับพอเลือกอัตราส่วนได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างเอาไว้บนภาพแล้วก็ลากได้เลยครับจากนั้นจัดวางให้เหมาะสมแล้วก็คลิกที่

ปุ่มตัดภาพหรือถ้าใครอยากจะตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับก็เลือกที่คำสั่งบนหน้าจอได้เลยส่วนสีพื้นหลังกำหนดได้จากถาดสีที่เตรียมเอาไว้ให้ครับ

และสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะฮะในเรื่องของการแก้ไขภาพก็คือชุดเครื่องมืออื่นครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยการแก้ตาแดงการลบตำหนิการทำภาพโมเสกหรือว่าการใช้แปรงทาสีครับเข้าไปที่เมนู Tools ครับถ้าเป็นภาพถ่ายที่ติดตาแดงเพราะแสงแฟลชเราสามารถเครื่องมือแก้ตาแดงจัดการได้ทันทีหรือถ้าอยากจะลบรอยสิวฝ้าบนใบหน้าแบบไม่ต้องปรึกษาแพทย์อันนี้ใช้เครื่องมือลบตำหนิจัดการได้ครับแนะนำนะครับว่าควรใช้แว่นขยายซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอเพื่อขยายภาพแล้วก็ใช้ไอคอนรูปมือเลื่อนมาบริเวณตรงกลางก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นครับค่อยๆลากเมาส์เพื่อปิดส่วนตำหนิต่างๆทีละจุดสีของภาพบริเวณนั้นจะถูกทำให้เบลอๆไม่ชัดเจนเรียกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนกันนิดนึงครับอีกส่วนนะครับก็คือการทำโมเสกที่เห็นบ่อยๆตามสื่อคือเอาไว้ใช้เซ็นเซอร์ภาพบางส่วนขั้นตอนเหมือนกันครับคือเลือกคำสั่งแล้วก็คลิกเมาส์ลากวางบนตำแหน่งที่ต้องการเซ็นเซอร์ได้เลยส่วนในเรื่องของแปรงทาสีอย่างเช่น Paint Brush ที่เห็นอยู่นั้นก็เอาไว้ใช้วาดลายเส้นต่างๆประกอบเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการครับซึ่งเราปรับขนาดหัวแปรงแล้วก็สีได้ครับพอเราแก้ไขภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็สามารถเลือกบันทึกให้เป็นภาพใหม่ได้แต่ว่าถ้าที่แก้ไขไปนั้นยังไม่ถูกใจก็ใช้คำสั่งยกเลิกหรือว่ายกเลิกทั้งหมดเพื่อย้อนกลับไปให้เหมือนกับภาพต้นฉบับได้ครับในเรื่องของการบันทึกภาพเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะบันทึกภาพให้มีคุณภาพสูงหรือต่ำซึ่งการเลื่อนปรับปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาก็จะเห็นขนาดของไฟล์ที่เปลี่ยนไปรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราประเมินได้ครับว่าขนาดของภาพที่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานที่เราต้องการหรือไม่ข้อดีของ Photoscape อีกจุดหนึ่งนะครับคือเวลาบันทึกภาพที่เราแก้ไขไปแล้วโปรแกรมจะเก็บภาพต้นฉบับสำรองเอาไว้ให้เราในโฟลเดอร์ Originals ครับคือกรณีที่เราบันทึกภาพแบบไม่ตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีภาพต้นฉบับเอาไว้ให้เรียกใช้ได้ยามต้องการครับทั้งหมดนี้นะคือเรื่องของการแก้ไขภาพครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลากับ Photoscape กันมาพอสมควรวันนี้ผมเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับเอาเป็นว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภาพกันละกันนั่นก็คือการแก้ไขภาพแบบกลุ่มครับบางทีเราอาจต้องการใส่กรอบใส่ข้อความให้กับภาพทุกภาพที่เราต้องการตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากด้วยเมนูหลักแก้ไขภาพเป็นกลุ่มเลือกใช้จากเมนูด้านบนหน้าจอได้เลยครับจากนั้นก็คลิกแล้วก็ลากไฟล์รูปภาพจากฝั่งซ้ายไปไว้ที่พื้นที่ตรงกลางให้ครบตามจำนวนภาพที่เราต้องการแล้วก็ตั้งค่าได้จากแถบเครื่องมือฝั่งขวาอย่างเช่นการใส่กรอบใส่ฟิลเตอร์ใส่ภาพประกอบปรับเพิ่มลดขนาดภาพหรือว่าใส่ข้อความแล้วก็ให้เลือกปุ่มแปลงทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดสถานที่เก็บภาพเองได้และเลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่างานบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมตัวใหญ่เสมอไปบางทีแล้วนะครับมีคุณสมบัติมากไปเนี่ยก็ปวดหัวคำสั่งต่างๆใน Photoscape นะครับเราสามารถที่จะจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 2-3 ขั้นตอนใช้เวลา1นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะการเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องและก็เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้เราเบาแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้แบบนี้นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปของการใช้งานโปรแกรม Photoscape กันอีกครั้งครับทั้งนี้ก็เพื่อช่วยตอกย้ำความเข้าใจในตัวโปรแกรมนั่นเองครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันได้ที่ photoscape.org ครับแล้วก็ให้คลิกที่ฟรีดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนก็จะนำเราไปที่ลิงก์ให้เลือกสำหรับดาวน์โหลดครับให้คลิกที่ลิงก์ใดก็ได้ครับโดยลิงก์นั้นจะนำไปสู่หน้าของการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับหน้าตาของตัวโปรแกรมนั้นนะครับจะเข้าใจได้โดยง่ายครับเพราะว่าคำอธิบายต่างๆนั้นเป็นภาษาไทยเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนเมนูด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นไอคอนเรียงกันเป็นวงกลมอยู่ในหน้าหลักครับ

การแก้ไขภาพนะครับก็เลือกที่เมนูด้านบนที่เขียนว่าแก้ไขภาพลักษณะของการเลือกไฟล์ก็เหมือนกับเมนูแสดงภาพครับให้เราคลิกเลือกภาพที่จะแก้ไขแล้วภาพที่เราเลือกนะครับก็จะไปแสดงอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวามือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มทำการตกแต่งแก้ไขรูปภาพได้เลยครับสำหรับคำสั่งหลักๆในการแก้ไขภาพนะครับจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อด้วยกันก็คือหน้าหลักเพิ่มวัตถุตัดภาพแล้วก็ Tool โดยในหัวข้อหน้าหลักนั้นเราเลือกปรับได้หลายอย่างครับอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดการย่อหรือขยายถ้าอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับส่วนหัวข้อเพิ่มวัตถุในส่วนของไอคอนรูปภูเขานั้นได้มีการเตรียมภาพคลิปอาร์ตแยกเอาไว้ให้ตามหมวดหมู่ครับเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ด้วยไอคอนรูปตัว T ก็คือการเขียนข้อความลงในภาพนั้นๆครับหลักๆของตรงส่วนนี้นะครับก็คือการใส่ข้อความใส่กรอบคำพูดใส่คลิปอาร์ตเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสื่อการสอนครับส่วนหัวข้อการตัดภาพก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคือเราสามารถตัดภาพได้ครับบางทีภาพที่เราได้มาอาจจะมีอัตราส่วนของภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเราอยากจะได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ใช้เครื่องมือตัดภาพนี่แหละครับเข้ามาช่วยซึ่งก็จะมีตั้งแต่การตัดภาพแบบอิสระไปจนถึงมีขนาดอัตโนมัติกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วครับและหัวข้อสุดท้ายคือ Tool ส่วนนี้จะเน้นไปที่การแต่งภาพบุคคลครับเพราะว่ามีคำสั่งสำหรับแก้ตาแดงลบตำหนิโมเสก Paint Brush แล้วก็ Clone Stampซึ่งคำสั่งเหล่านี้นะครับล้วนเกี่ยวข้องกับการแต่งภาพบุคคลทั้งสิ้นครับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในแต่ละหัวข้อก็จะต้องมีการเซฟภาพที่เราได้ทำการตกแต่งเอาไว้เพื่อนำไปใช้ให้คลิกที่บันทึกจากนั้นก็เลือกที่เก็บไฟล์ภาพได้เลยครับแต่ถ้ามีการแต่งรูปแล้วก็เกิดผิดพลาดหรือว่าไม่ชอบใจขึ้นมาเราสามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ได้ครับโดยให้คลิกที่ยกเลิกหรือจะย้อนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับเลยก็ได้ครับยกเลิกทั้งหมดครับ

PTR ที่ดูไปเนี่ยให้ความรู้ได้มากเลยค่ะดูรอบเดียวก็สามารถจะทำได้ตัว VDR ก็อธิบายบางจุดไว้ได้อย่างชัดเจนใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะในเรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะแต่ปริมาณของภาพตามหลักของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะภาพต้องเยอะถ้าจะให้สมูทสวย20ภาพขึ้นไปทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลาอย่างที่ทำมาเนี่ยเอาแค่ว่าเลื่อนไปเลื่อนมานะคะก็โอเคแล้วแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยที่ทำเนี่ย20-30ภาพแล้วแต่ละภาพที่ทำคือภาพซ้ำภาพซ้ำแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆหลักสำคัญก็คือขนาดภาพต้องเท่ากันไม่งั้นมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแค่นั้นเองค่ะปกติเนี่ยทำงานหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะต้องส่งข่าวลงเว็บบอร์ดอยู่เป็นประจำเพราะงั้นแต่ละเว็บบอร์ดเนี่ยขนาดของรูปภาพจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องรีไซส์ทีละรูปซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยเสร็จไปได้ช้าแล้วก็บางทีเราลงรูปไม่ได้เยอะเท่าที่เราต้องการตัวโปรแกรมนี้นะคะลักษณะเด่นของมันก็คือสามารถรีไซส์รูปได้ครั้งละหลายๆรูปบางที่เนี่ยเขากำหนดรูปให้เราลงเช่นว่าให้ลงได้แค่2รูปแต่เราอยากอัดรูปลงไปเยอะๆเราก็จะต้องตัดต่อใช้โปรแกรมตัดต่อตัวอื่นตัดมาวางแล้วก็จัดให้ได้สวยงามแล้วก็ส่งไปลงเว็บบอร์ดอย่างเช่นเว็บบอร์ดของโรงเรียนเนี่ยเราใช้ประมาณ500ธรรมดาก็ลงได้แค่รูป2รูปไม่มีเวลาลงแต่อันนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปสมมุติว่าสัก10รูปแล้วเราก็รีไซน์ได้ทีเดียวเลยตัวนี้จะช่วยเราตรงที่ว่าเมื่อเลือกเพจจัดหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากรูปมาวางดูรูปแบบได้เลยว่าเราจะใช้รูปแบบแนวตั้งแนวนอนยังไงตัวนี้ก็จะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกสวยงามแล้วก็สำเร็จได้โดยรวดเร็ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะเครือข่ายคอม

คอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาทำให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารธรรมดาก็ได้หรือเรียกสั้นๆว่าระบบแวนระบบแวนเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดในเรื่องของอะไรคะอินเทอร์เน็ตใช่แล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างของระบบแวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดรัฐบาลไทยก็เลยออกมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันการประพฤติผิดทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งโดยที่เจตนาและไม่เจตนาเราเรียกว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.ออกข้อสอบมาแล้วนะคะพ.ศ.อย่าคิดว่าพ.ศ.ไม่สำคัญพ.ศ. 2550ลงนามโดยพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ซึ่งสมัยตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอยากดูรายละเอียดก็ไปเสิร์ชดูได้นะคะไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตวันนี้ครูจะพูดแต่เรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเดี๋ยวจะให้ทำใบงานนะคะใบงานเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ครูมีไฟล์เอกสารนะคะอยู่ในเครื่องให้นักเรียนเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนคัดลอกมาหนึ่งมาตราที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอะนะคะแล้วก็ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมที่ครูลงไว้ให้เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม Photoscape Photoscape เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ฟรีแวร์หมายถึงอัปโหลดไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเราเรียกว่าฟรีแวร์นะคะแตกต่างจากโปรแกรมแชร์แวร์แชร์แวร์ก็คือให้ใช้ได้แต่มีระยะเวลานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ Photoscape นักเรียนดาวน์โหลดจากไม่ต้องขอโปรแกรมที่ครูนะคะนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำนี้จะมีโปรแกรมให้เราดาวน์แล้วเรียนจะพบโปรแกรมอื่นๆอีกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่เรามาลองเริ่มต้นใช้งานนักเรียนคลิกเข้าไปที่ไอคอน Photoscape

0: ดยหลักแล้ววิชาเนี้ยขึ้นอยู่กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเราจำเป็นต้องให้เด็กเขามองเห็นแนวทางประกอบอาชีพก็ต้องพยายามสอดแทรกแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถสอนแล้วจบได้ในระยะเวลาอันสั้นตัวนี้ก็สามารถสอนเด็กได้โดยใช้เวลาไม่นานครึ่งชั่วโมงก็สอนจบนะคะเด็กก็สามารถที่จะทำใบงานส่งได้แล้วก็เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย
1: ความจริงนะครับยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจอีกมากมายใน Photoscape ครับเดี๋ยวเป็นว่าขอเวลากลับไปเตรียมตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานำเสนอในเรื่องนี้กันอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงรูปภาพแบบง่ายๆแค่คลิกรูปภาพแล้วก็ลากวางใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหรือการจับภาพบนหน้าจอครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือแม้แต่การทำภาพเคลื่อนไหวโดยที่เราใช้ภาพถ่ายครับทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ใน Photoscape วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเราคนที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมาก
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรท์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบ
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่าม
1: ันไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบุ๊ชจำใส่เนี่ยค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันอะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจำหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียนหร
4: ือเปล่าเคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดย

าพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวทางด้านบันเทิงสูงมากก็คือ50%เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
2: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
3: หอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่2หน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกดีหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทางนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดข่อยจะเป็นเอกสารประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปละคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันเนี้ยใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: คือจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.สี
7: ่การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงคืออ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
4: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: พี่ดูเด็กเขาสนใจมาก
4: วันจัน
8: ทร์คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดําเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดําเนินการต่อก็คือว่าสําคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
4: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันหนึ่งก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มหนึ่งก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
9: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
10: โรงเรียนกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเราก็มีความพร้อมโดยจัด กิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวดจุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
9: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ 20-30 เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
10: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นจึงผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
9: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
11: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
12: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
13: ฟ้าฝนตกลงมาแม่กินน้ำกลับมองกลายเป็นลายจุดไปแล้ว
14: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเรียนถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบโตสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อหรือว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
5: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
14: ห้องสมุดมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสื่อนิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
12: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ย จริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะ อาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
15: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามากินหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
16: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้เปล่าแต่ว่าเราอ่าน

0: านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
2: ชอบค่ะพอเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
3: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
2: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
4: คือไม่ได้อ่านหนังสือ
5: ไม่ได้อ่าน

อนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับ

เราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่าทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำ
กับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของ

ปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักMG ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย T ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนที่เชียงใหม่เนี่ยคือทำไมเราช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากแม่สาย

0: ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะเราเอามาเกาเขาชะได้แต่ถามว่าไอ้คนที่หลั่งไหลเข้ามาอีกเนี่ยที่มาตลอดเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องรับมือตลอดเลยเหรอเหมือนกับเราเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเขาเราไม่อยากให้เห็นภาพนี้วิธีการคูข้างถนนที่เชียงใหม่เราใช้ไม่ได้เลยเราต้องทิ้งเกือบหมดนะสภาพปัญหามันแตกต่างกับที่นี่เหลือเกินอ่ะคนละฟ้ากับดินที่นี่เป็นเรื่องของการไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรอ่ะชีวิตไม่รู้อยู่รอดปลอดภัยยังไงไม่รู้แล้วเราก็พบว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้สัญชาติทั้งสิ้นคนทำงานชายแดนนี่ลำบากตรงนี้นะปัญหาเห็นทุกวันแต่แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขปุ๊บนั่นเหมือนเราชนต่อเราจะชนกับอะไรเราจะชนกับกฎหมายถ้าเราไปช่วยเฮ้ยเราก็ผิดอีกเราก็โดนจับอีกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่โชคดีว่าเราเคยทำข้อมูลเรื่องสิทธิเด็กใช่ไหมงานสิทธิเด็กพี่ได้ตัวนี้นะถ้าสิทธิเด็กที่อนุสัญญาที่เราเซ็นไปเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่พอนายกจะเซ็นทำไมเพราะในนั้นมันไม่ได้บ่งบอกนี่ว่าเด็กต้องเป็นชาติไทยพี่ก็เริ่มจากจุดนี้ว่าพี่จะทำงานเพื่อสนองกับการช่วยเหลือเด็กในเรื่องของให้เด็กได้สิทธิ
1: เราเป็น
2: พม่า
1: ตอนแรกเราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่แม่สายค่ะ
1: แล้วยังไงเราทำอะไรอยู่ที่นั่นตอนนั้น
2: ตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปช่วยแม่ขายของอะไรนี่ค่ะขายดอกไม้ค่ะ
1: เรามีพี่น้องกันเยอะไหม
2: ตอนแรกเยอะค่ะแต่ตายไปแล้วค่ะตายไป2คนค่ะ
1: เหลือกี่คน
2: เหลือ6คน
1: มีพี่น้องคนอื่นไปขอทานบ้างไหม
2: มีค่ะ
0: เขาไม่มีบัตรทั้ง2ประเทศนะไม่สนใจเด็กตัวเล็กๆเองอ่ะอายุน้อยมากอ่ะตั้งแต่2ขวบยังไม่ถึงมั่งเดินได้แม่ก็ให้ของเงินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ความเป็นมนุษย์ชัดให้มันชัดเจนเลยในชายแดนว่าถึงคุณจะเป็นคนไม่มีสัญชาติแต่คุณก็เป็นมนุษย์นะ
3: เท่าไหร่ครับ
4: 18
5: ค่ะโอ้ตลอดมาชี
4: มโหเลยเสียเนี่ยเลยอยู่ได้3ปีล่ะมันตีนเดียวล่ะมันตีนเดียวล่ะบักพี่โลหรอตา
5: เชยมียากเลย
4: ว่าไปเรียนหนังสือไหมเขาไม่มีเวลาเรียนหนังสือมาขายดอกไม้

0: ล้วอย่างงานของเรานี่คือทำอะไรบ้าง
1: งานจุนาเหรอสอนหนังสือเด็กแล้วก็ลงพื้นที
0: ่ให้กับเด็กที
1: ่เด็กที่มาเรียนหนังสือเรา
0: เป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ฝั่งไหนคร
1: ับเด็กฝั่งพม่าค่ะ
0: ก็คืองานของคุณน้ำจะเป็นสองฝั่งเลยล่ะ
1: สองฝั่งค่ะคุณน้ำแบ่งไว้สองฝั่ง
0: เขาบอกว่าไงครับคุณน้ำทำไมเขาถึงทำสองฝั่ง
1: อ๋อบางคนเด็กมันทำมาไม่ได้แล้วก็บางคนก็ทำงานกลางวันเพราะแบบนี้คุณน้ำก็ปิดสอนที่ไม่เปิดนี่กลัวเด็กๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือ
2: ถ้ามันปิดคำว่าเด็กไทยเด็กพม่าออกมันจะมีคำว่าเด็กอย่างเดียว
3: เราเป็นเผ่าอะไรครับ
4: เผ่าขาครับ
3: ก่อนที่มาอยู่ที่นี่อยู่ตรงไหนอยู่ฝั่ง
4: พม่า
3: ฝั่งพม่าแล้วเราทำอะไรอยู่ที่นั่น
4: ขอตังค์
3: เวลาเราไปขอตังค์เราขอตังค์ยังไงอ่ะ
4: ให้รถใช้บาทใช้บาท
3: แล้วเขาให้ไหม
4: ให้ครับ
3: เรายังไงแล้วตอนที่เราจะมาอยู่ที่เราไปเจอใครก่อนทีแรก
4: จริงๆนี่หัวแตก
3: จะทำยังไงหัวแตก
4: ขอตังค์แล้วก็เจอตำรวจแล้วก็ปีนขึ้นที่สะพานครับแล้วก็ชนรถแล้วก็ตกครับแล้วก็โดนที่เหล็กแหลม
3: โดนที่ไหนที่หัว
4: ที่นี่ครับ
3: แล้วมาที่นี่ได้ยังไงใครบอกใครชวนมา
4: พี่อภร
3: ไอ้พี่อภรบอกว่าไง
4: พี่อภรก็หลงไปกินขนมผมก็เลยไป
3: แล้วได้เรียนหนังสือไหมมาอยู่ที่นี
4: ่ได้เรียนครับ
3: ใครพาไปเรียนหนังสือ
4: น้ำ
5: ถ้าเด็กไม่ตัดสินใจเองเราก็ไปเอามาไม่ได้นะนอกจากอย่างกรณีนี้คือหัวแตกถ้าเราไม่อุ้มมาไม่ได้ไงความเสี่ยงมันเยอะเพราะแม่ไม่มีใครดูแลแม่ก็สูบยาอยู่บ้านใครจะดูแลเด็ก
1: จะน่าไปที่ร้อน
6: เปิดปีที่แล้วผมเปิดอยู่ข้างบนเปิดทั้งปีเลยแต่ก็หลังๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าลูกกูได้เรียนลูกกูได้เรียนเนี้ยน่าจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่เขาหัวให้ปิดแล้วก็มาเช่าที่ต่อห้องเช่ามันหายากตอนนี้ว่าเขามีคาสิโนเยอะคนทำงานคาสิโนเยอะ
1: บอกคาสิโนเยอะ
6: เต็มที่ไหนก็เต็มหมดเมือง
3: เขาสอนอะไรบ้างที่นี
6: ่ก็สอนภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็สอนพูดภาษาไทยก็เป้าหมายแล้วก็คือว่าอยากจะให้เขาพูดภาษาไทยได้เพื่อเขาอนาคตจะได้หางานทำง่ายเขาไม่ได้หวังว่าใช้เข้าเรียนเก่งอะไรไม่ใช่เขาให้เด็กอ่านออกเขียนได
7: ้เด็กมาเรียนเยอะ
6: ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ40คน

0: เราเป็นเผ่าอะไรเอ่ย
1: เป็นเผ่าพม่าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อายุ22ค่ะ
0: มันอยู่ที่นี่นั้นยัง
1: นานค่ะประมาณใกล้9ปีแล้วค่ะ
0: ใกล้9ปีตอนแรกเราอยู่ที่ไหน
1: ตอนแรกอยู่ฝั่งพม่าแล้วก็หนูก็เป็นเด็กของทางกันเรามีพี่น้องก็เยอะมากทั้งหมดมี12คน
0: เรามาเจอที่นี่ได้ยังไง
1: ก็เจอพี่หมีก่อนค่ะเขาก็พูดว่าหนูโตแล้วหนูไม่ต้องขอทางแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไปฝึกอาชีพอย่างเงี้ยหาเงินให้แม่ได้ช่วยเหลือน้องได้หนูก็ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่หนูก็โตมานี่หนูก็ไปฝึกอาชีพครับไปฝึกอาชีพกลับมาหนูก็โชว์น้องๆโชว์น้องๆหนูเนี่ยให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้น้องๆหนูอยู่ที่นี่ห้าคนอ่านหนังสือหมดแล้วได้หมดแล้วหนูดีใจมากถ้าหนูไม่เจอที่นี่ชีวิตหนูจะลำบากตัวเอง
2: อันนี้ก็เป็นคาราโอเกะก็จะมีเด็กหลายที่หลายจังหวัดมาทำงาน
3: ประมาณอายุ14ก็เขาไม่มาอยู่ที่ร้านคาราโอเกะเพราะเราไม่มีอะไรทำแล้วก็สงสารพ่อแม่บางคนมีพ่อแม่ก็สงสารพ่อแม่ตัดสินใจพ่อแม่ไม่มีงานทำใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ช่วยพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่เขาทำงานเขาอย่าเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดี
4: เด็กพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดแล้วว่าเขาจะทำงานหรือว่าไปมีความรู้เขาโกอินเตอร์ไปเลยนะคะตอนนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่แถบชายแดนเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาจะฝ่าฟันไปได้เขาจะทำหมดตอนนี้ทำไมคนถึงจ้องเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้เวลามีปัญหา
0: จะอยู่ที่นี่กี่ปีแล้ว
5: 8ปีค่ะ
0: 8ปีนานแล้วเหมือนกันเนาะตอนแรกอยู่ที่ไหนคร
5: ับตอนแรกก็อยู่ที่สะพานเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วน้าก็จะบอกให้ไปขอทานค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้วเวลาเราไปขอเราทำยังไงบ้าง
5: ว่าขอเงินหน่อย
0: น้าก็จะให้ตังค์อย่างเงี้ยเหรอได้เยอะไหมตังค์
5: ก็ประมาณ 2-300 ค่ะ
0: แล้วใครเป็นคนไปเจอครั้งแรก
5: คุณน้ำค่ะก็เลยมาที่ดอปอินแล้วเห็นเขาเรียนหนังสือก็เลยอยากเรียนค่ะแต่ว่าจะทิ้งหลานมาแบบนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปบอกน้า
0: บอกว่า
5: อยากเรียนหนังสือน้าบอกว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะให้เรียนน้อยอยู่ที่นี่หนูก็ไม่เชื่อฟังก็เลยหนีออกมา
0: แล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเราจะเอาไปทำอะไรได้มั่งอ่ะ

0: แล้วก็น่าเราก็อาจจะนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ค่ะ
1: เด็กอะเมื่อเขาตัดสินใจลุยออกเผชิญชีวิตออกมาจากด้านนอกแล้วฝากชีวิตไว้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องได้เรียนรู้ต่อคือเรื่องสังคมที่เขาจะต้องเรียนถ้าเขาอยู่กับเราได้เขาได้แน่นอนเรื่องการเรียนเราสอนยังไงก็ได้แต่เขาจะไม่เรียนรู้เรื่องสังคมเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้แบบองค์ประกอบที่มีสังคมช่วยด้วยพี่ถึงพยายามให้เขาเข้าเรียน
2: ในเรื่องของการปรับตัวนี่บอกได้เลยว่า 100% นักเรียนสามารถเล่นร่วมกันได้ไม่มีแบ่งแยกว่าอาจเป็นเด็กจากมูลนิธิเป็นเด็กคนเมืองไม่มีปัญหา
3: ล้อกันแก
2: ้ไม่ค่ะที่พบปัญหาที่พบก็คือจะเรื่องของภาษาก็จะส่งผลถึงคำพูดก็จะส่งผลถึงการเรียนการสอนด้วยอัดก็จะเขียนตามเสียงพูดแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะคะเราก็เข้าใจพอเราเจออย่างนี้เราก็จะบอกว่าจะพยายามเน้นอย่างนี้นะลูกริมฝีปากอย่างนี้นะถ้าแม่กบเนี่ยปากเราต้องริมฝีปากเราต้องติดกันนะอะไรอย่างเงี้ย
4: พื้นฐานของครูต้องมีความรับผิดชอบสูงเอาใจใส่นักเรียนแก้ปัญหานักเรียนถ้าโรงเรียนใดที่มีนักเรียนที่มีปัญหามากครูต้องเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมเพราะว่านี่คือหน้าที่สังคมของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียนใช่ไหมที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีสังคมที่ว้าเหวสังคมที่หิวโหยสังคมที่ไม่มีคนดูแลแต่เมื่อเข้ามาในโรงเรียนของเราหรือเข้ามาอยู่ในมูลนิธิแล้วมาเข้าเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
1: ตอนนี้เราดูแลอยู่ที่ศูนย์ที่นี่นะ159คนพี่ส่งเรียนศึกษาสงเคราะห์อ่ะ60กว่าคนแล้วอยู่ที่นี่อีกประมาณ70เด็กเนี่ยเขาจะมูฟจากที่นี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพี่จะให้เขาเรียนรู้ตั้งแต่เขาจบป.6เราอยู่ชายแดนน่ะมันต้องมีเด็กเวียนเข้ามาอยู่แล้วอ่ะยิ่งเราถ้าเราสต็อปตรงนี้ได้แล้วเด็กที่จะทะลุไปหาที่เชียงใหม่มันก็น้อยลงคือถามว่าค่าตอบแทนหรือว่าอะไรที่เราได้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะพี่กับเด็กยังไปขอข้าวที่ประตูเชียงใหม่กินเลยชีวิตที่เราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางนี้มันต้องเป็นชีวิตที่มันต้องต่อสู้อ่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเราเห็นว่าเด็กพวกนี้พัฒนาได้แต่มันขึ้นอยู่ที่โอกาสของสังคมที่จะให้เขาต่างหากล่ะ

0: คือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดามันร้ายแรงมากครับ
1: มีมีดมีปืนมีระเบิดมีตายบ้างอะไรก็มีครับ
2: มันธรรมดาของวัยรุ่นนะลูกว่ากูแหน่กูเด่นกูดังกูสาบะเลิกนี่นะมันจึงเป็นธรรมดาของวัยรุ่นเขาต้องใส่ลงไปในสมองเขาในหัวเขาครับว่าเขาต้องรับผิดชอบกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะจดประกอบคดีกระทำให้เชียงใหม่ดังได้เขาประกอบคดีเชียงใหม่เงียบได
0: ้ตอนนั้นก็ประมาณย่าง13ครับเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าอะไรก็โดนไถเงินเนี่ยครับตบหัวบ้างไงครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าอยากจะตั้งกลุ่มเพื่อจะที่จะป้องกันตัวเองครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ให้คนอื่นมารังแกเราครับก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับเมื่อก่อนก็จะรวมกันแถวหน้าโรงเรียนดาราเลยครับแล้วก็ไปรวมกันร้านข้าวแกงแถวๆนั้นนะครับก็จะไปแถวตะเวนแถวโรงเรียนนะครับแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จริงไม่ได้กลับไปมีเรื่องที่จริงกลับไปดูสาวๆอะไรเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็คนอื่นเขาก็กลุ่มอื่นเขาก็ไปดูเหมือนก็เลยปะทะกันครับเขาก็สู้เราไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาชื่อเสียงก็เลยเริ่มโด่งดัง
1: คนเรามันต้องการจุดเด่นครับดนตรีกีฬาการเรียนเนี่ยเราเป็นไม่ได้ไงครับตอนนั้นเจอทางนี้แล้วมันสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้เราก็อยากเป็น
0: บ่อยครับเวลาผมไปมีเรื่องไปทำร้ายเขากลับมาบ้านผมร้องไห้ก็มียายก็เห็นผมเสียใจครับที่ผมทำงานกับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะทำเราเนี่ยผมต้องทำคนในโรงเรียนต่างๆที่เขาเกเรกันเขาก็มาอยู่ด้วยครับมันขึ้นเร็วมากเลยครับประมาณเดือนนึงก็เป็น200ครับพอคนมันเยอะมันก็เริ่มมียาเสพติดขโมยรถชากระเป๋าเมื่อก่อนแล้วก็ตำรวจก็มาล้อมรอบมองๆทุกวันเลยมันก็เลยทำให้พวกเราแตกแยกครับพอเราคิดได้เนี่ยก็ทำให้ผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งกฎขึ้นมาใครที่จะเข้ามาอยู่กลุ่มเราก็ห้ามยุ่งกับยาเสพติด
3: ตอนนั้นแย้วเข้ามาแล้วยังครับ
0: ตอนนั้นยังครับ
2: น้องดิวเป็นหลานครับเป็นลูกคนที่สองเขาก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นข้างๆบ้านนะฮะเขาก็มีความเป็นห่วงไงไปเฝ้าดูเขาห่าง
0: ๆเริ่มทำตัวแปลกๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยเข้าบ้านก็แค่เข้ามาเอาเงินแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วยายก็คงจะเริ่มสงสัยนะครับก็เลยเข้ามาหาผมที่ร้านข้าวแกงครับก็ผมก็ถามว่ามาทำไมยายก็ว่าอะไรมาดูเฉยๆว่ามาอยู่นี่เป็นไงบ้างผมก็อายเพื่อนนะ
2: คือเขาออกจากกลุ่มนั้นมาแล้วก็มาอยู่กับเราอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เขาถึงไม่ยอมออกอ่ะก็เลยต้องพยายามเข้าไปดีกว่าอ่ะเข้าไปอยู่กับเขาดีกว่า
0: พวกผมไปนั่งนั่นก็จะเมากันเรื่องเป็นเรื่องชกต่อยนะครับเป็นเรื่องตลกสมัยนั้นนะฮะก็นั่งคุยกันแล้วก็คุยเรื่องผู้หญิงนะครับยายก็รับฟังได้หมด
2: ก็เลยอาศัยว่าเขามีใบสั่งเมี่ยงมากอาสาหับเอาหื้ออ่ะตำรวจงับตลอดอ่ะยายเอาไปออกคือไปอ่ะยายพอผู้จักเขาพ่องแล้วเขาก็เลยคือยายไปยายก็ออกมาได้ตลอดไง
0: ยายก็หากิจกรรมให้ทำเรียกพวกผมมาประชุมกันก่อนตอนแรกเขามากันเยอะนึกว่าเขานึกว่าจะไปบูกันครับไม่มีใครฟังยายเลยตอนนั้นยายอยากจะถามว่าอยากจะทำอะไรไหมก็มีคนเสนอว่าอยากเล่นฟุตบอลครับอยากแข่งบอลกันยายก็เลยไปหาเงินทุนมาให้แข่งบอลกันแล้วมีถ้วยมีเงินรางวัลให้นะคือหลังจากจัดกิจกรรมได้ประมาณแข่งบอลเสร็จนะครับก็ยายเห็นว่าสมาชิกเยอะเกินไปละก็เลยจัดระบบกลุ่มให้มันดูแลกันง่ายขึ้นโดยการตั้งแกนนำใครเป็นแกนนำนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสาย
2: ก็โครงสร้างตรงนี้ว่าเหมือนกับอะมีแกนนำแล้วก็มีอันแกนนำย่อยอ่ะแล้วต้องสั่งผ่านแกนนำหรือแกนนำมาทำคำสั่งแล้วก็เอาไปบอกต่อมันได้ผลกว่า ส่วนมากที่มาแล้วปัญหาตีกันถ้าปัญหาไม่ยิงกับปัญหาทำแท้งกระดูกโดนข่มขืนอย่างนี้มันไปเป็นเรื่องที่เต๋อวิคุยังที่เข้ามาในชีวิต
0: เข้ามาเมื่อ3เดือนที่แล้วยายก็ให้ลงชื่อครับแล้วทีนี้ก็พาพวกเพื่อนๆเข้ามาก็ไปปลูกป่าแข่งฟุตซอลแล้วก็ไปเข้าค่าย
4: ผมแม่ช่วยยายไปเข้าแข่งครับ2ปีไปแล้วคือสอนเรื่องเกมเรื่องความหวยครับเรื่องกฎหมายครับ
2: ไข่เป็นที่รวมของรอนไว้รุ่นที่มันมีปัญหาในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเพื่อนของไข่ละลายพฤติกรรมเขาจะได้รับการฝึกจากมูลรุ่นพี่เนี่ยอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว
5: ที่เขามองว่าเป็นนักเลงครับนักเลงมั่งขี้ยามั่งเนี่ยก็คืออีกมุมนึงเขาก็มีมุมอีกมุมหนึ่งของเขาเหมือนกันที่แบบบางคนอย่างไปเข้าค่ายบางคนมีมุมที่เราไม่เคยเห็นก็คืออย่าง

0: แค่ปลาครับปลาอยู่ในน้ำใบน้ำเขาจะกลัวมากเลยถ้าเอามือเขาไปจับเขาไม่จับเขาร้องไห้แล้วขนาดนักเลงนั่นน่ะเขาก็จะมีบางมุมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่กับเขาก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปคนนึงอ่ะเพราะว่าเขาผมว่าเขาไม่เลวร้ายอะไรเลย
1: มันแล้วแต่เหตุผลนะบางคนก็ตีกันเพราะไม่ยิงลูกสองคนเอาชีวิตไม่เสี่ยงเพราะไม่ยิงคนเดียวมันเหมาะสมหรือยังถ้าเขาว่าเหมาะแล้วครับผมจะเอาอะเป็นยังท่านก็ได้เอาก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะผ่านเจรจาเขาการเจรจาเขาจะจบด้วยการเจรจา
0: เห็นยายแอลแบบก็คือเคลียร์ปัญหาให้เด็กทุกอย่างชอบวิธีที่แบบยายเขาทำนะครับ
2: สมมติว่าสมาชิกไปมีเรื่องผมก็จะให้แกนนำเขาผมก็จะสั่งแกนนำเขาไปดู
3: แบลออนผมมิดเหลือครับเพื่อไปเคลียร์ลูกผีเขาครับถ้าเกิดมันลงตัวต้องเอาเขาสุดท้ายก็จำมือนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าเอ็นดีแอมมันคืออะไรตอนแรกอ่ะผมนึกว่ามันเป็นแก๊งตีกันเนี่ยก็ไปนั่งคุยกันจะเข้าเอ็นดีแอร์ดีไหมเนี่ยเพราะว่าเราอยู่แบบมันไม่มีสังกัดมันก็ไม่ปลอดภัยเลยว่าไปอยู่กับกลุ่มใหญ่ดีกว่าเข้ามาเห็นบอร์ดเห็นอะไรเงี้ยก็สงสัยก็เลยลองอยู่ไปเรื่อยๆก็เขาก็พาไปทำกิจกรรมครับชวนไปเข้าแค่เงี้ยมีประชุมอะไรเงี้ยมีให้ความรู้เรื่องที่เราประสบการณ์ของเราที่เคยเป็นมาเงี้ยเหมือนมันได้สะท้อนตัวเองทบทวนตัวเองครับเลยทำให้คิดได้บวกกับคิดว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่า
2: ที่เปลี่ยนก็คือว่าผมโดนจับบ่อยเลยเวลาผมโดนจับก็ต้องหาเงินไปประกันทีละ 50,000 นะครับก็ไม่เคยว่าผมนะก็สอนผมตลอดไม่เคยทับถมคือจะเดินเคียงข้างกันไปตลอดนะครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามีครอบครัวคอยให้กำลังใจครับถ้าครอบครัวไม่ให้โอกาสผมตอนนี้ผมคงไม่อยู่ในคุกก็ต้องตายครับสองอย่างครับ
3: ไปโดนดักอยู่ในโรงแรมเนี่ยโดนล้อมเลยไล่ยิงเนี่ยคือปืนมาจ่อหัวแล้วเนี่ยแล้วก็หนีได้ก็โทรหาใครก็ไม่ได้เงี้ยครับก็เลยคิดถึงยายได้โทรยายก็เรียกตำรวจมารับเปยออกไปเงี้ยนั้นถ้าไม่ได้ยายคงจะหนักกันครับโดนปืนแบบเขาจะยิงจริงครับเตรียมพันผ้าพันแน่หมดแล้วเนี่ยก็รอดเพราะว่ายายเรียกตำรวจมาช่วยเขาประทับใจ
4: ผมมาจากโคราชครับยายครับ
5: ยายว่าไง
4: บอกถ้าใครว่างใครช่วยกันทำบอกกลมครับผมก็ว่างผมก็ไปครับ
3: ผมมาอยู่นี่ยายเขาชวนทำกิจกรรมพวกสร้างอะไรเงี้ยเพราะผมอยู่ว่างผมไม่ได้เรียนเนี่ยผมก็เลยมาช่วยกันชวนเพื่อนมาตรงนี้เป็นกองขยะเต็มเลยช่วยกันถางจนมันโล่งมันผมไม่เคยทำมาก่อนมันได้ทำมันแบบเหมือนเราได้ความรู้ไปในตัวประสบการณ์ชีวิตอะไรเนี่ยโรงเรียนชีวิตคือเมื่อก่อนผมกินผมไม่สนอ่ะได้มาปลูกเนี่ยมันเริ่มคิดครับคิดว่ากว่าจะเขาจะได้มาแต่ละอย่างมันยากคือผมไม่ไปเรียนเนี่ยยายเอลเขาก็จะถามว่าเรารู้สึกยังไงที่ไม่ไปเรียนผมก็บอกรู้สึกเบื่อและยายเขาบอกว่าทำไมไม่ไปเรียนเราตัดอนาคตตัวเองก็บอกยายบอกว่ายายงั้นปีหน้าผมจะกลับไปเรียนแล้วผมไปคุยกับแม่ยายเขาบอกงั้นก็ลองไปคุยกับแม่แล้วกันแม่เขาบอกงั้นก็โอเคแต่ต้องเรียนให้จบถ้าเรียนไม่จบแม่ผมก็กระทืบตาย
0: ปัญหาที่คนจับจุดจริงๆเลยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจครับ
2: ครูผมก็อยากจะให้ลดอคติกับเด็กๆนิดนึงครับไม่ต้องนิดนึงอะตัดออกไปเลยครับอคติที่ไม่ดีครับ
3: ส่วนแม่ถ้าไปปรึกษาครูปรึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ที่มันเหมือนเป็นหลักการมันไม่ใช่ของจริงครับซึ่งมันไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย
0: ระยะห่างระหว่างนักเรียนกับครูก็เยอะระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็เยอะ
1: ครูมันมีเวลาดูค่ะเขาว้าวใจใส่ระหว่างเท่าที่ควรบส่วนใหญ่อะปัญหาที่เกิดขึ้นกับละอ่อนเนี่ย
2: สมมุตินะเจอบุหรี่ก็ไล่ออกนะครับผู้หญิงท้องก็ไล่ออกนะครับมันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับอีกหน่อยคุณครูก็ต้องพึ่งเด็กๆพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับคือทุกคนมันทำผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเขาไม่ได้ทำชั่วเขาแค่ทำผิดอะ
3: เด็กแก๊งไปคิดว่ามันแปลว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
2: No drug rules rulers ไม่ได้

0: คือน้องส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดครับจะอยู่ช่วงอายุหนึ่งแล้วก็ออกไปครับมันเหมือนกับระหว่างที่เข้ามาอยู่นี้พฤติกรรมก็จะดีขึ้นครับ
1: ส่วนใหญ่คนที่ทะเลาะกับพ่อแม่เขาก็จะหนีออกบ้านแต่เขาก็ลองโทรบอกผม แล้วถ้าลูกเขาหายไปวันนึงอ่ะพ่อแม่อันดับแรกเลยคือโทรหาผมเออตอนนี้ลูกคุณอยู่บ้านคนนี้นะคนนี้นะอย่างเงี้ยรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนคุณก็ไม่ต้องไปตามแล้วกันเงี้ยครับเออแค่รู้ไว้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนเงี้ยเขาก็จะเออรอต่างคนต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
2: เขาจะเข้ามาประมาณ15 16เงี้ยพาเขาให้เขาอายุพ้น19อะไรเงี้ยถ้าเขาพ้นช่วงนี้ก็จะออกทยอยออกกลุ่มไปพอพาเขาผ่านข้ามช่วงชีวิตที่มันเลวร้ายไปได้
1: เมื่อก่อนนี่คือแบบตีกันทุกวันทุกเย็นเงี้ยเดี๋ยวก็กินเหล้าเดี๋ยวก็พากันเที่ยวเงี้ยถ้าเกิดเราทำตัวเหมือนเมื่อก่อนแทนที่แบบเด็กจะเห็นเราเคารพเราเด็กก็จะกลายเป็นว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างไม่ดีครับ
2: เราให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนนะครับบางคนเป็นนักดนตรีครับชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกได้เล่นที่ไหนเงี้ยเราก็จะค่อยๆส่งเสริมเขาไปมันต้องเป็นรายคนเลยครับต้องดูเป็นรายคน
3: แก้ปัญหาด้วยละอ่อนมาจับมือกันมันไม่ใช่เรื่องเลยคือละอ่อนต้องแก้ว่าปัญหานั้นมาจากอะไรอันนี้เป็นปัญหาที่เขาต้องเอาไปศึกษาดู
2: การต่อยตีมันเป็นธรรมดาครับจะให้ตัดไปจริงๆมันก็ไม่ได้คือเราลดความรุนแรงครับเราไม่ใช่ตัดความรุนแรงลดให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เงี้ยถ้ามันทำได้แค่ไหนก็ทำได้แค่นั้นเงี้ยถ้าไม่มีที่นี่ทำก็มันไม่มีแล้วครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองเชียงใหม่สงบขึ้นนะครับจากที่มีข่าวแทบทุกวันนะครับก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะ NDR เปลี่ยนแปลงเมืองเชียงใหม่ด้วย
2: เราไม่เจอคนแก่คนไหนที่เข้าใจวัยรุ่นอย่างพวกผมอย่างเงี้ยนะแค่คุยกับเด็กแค่นี้เด็กก็รักแล้วเนี่ย
1: ผู้ปกครองครูตำรวจจะไม่ค่อยบอกครับคนที่บอกคนแรกคือยายแอลอย่างเงี้ยก็คือไว้ใจยายมากมากที่สุดก็คือเหมือนทุกคนเหมือนมียายเป็นแม่ครับ
3: ที่จริงเด็กไม่ได้ให้อะไรกับยายนะแต่ว่าเขาได้ให้ความรู้สึกดีๆต่อกันคือว่าเขาทำให้เขามีอนาคตมีความหวังมากขึ้นอ่ะคืออย่างน้อยยายอยู่นี่ยายก็ช่วยสอนช่วยสั่งเขาช่วยดูแลเขาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาก็ยังมีอนาคตมากกว่าที่ไปอยู่กับกลุ่มอื่น
0: เด็กส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะเรียกยายว่าเป็นแม่คนที่สอง
2: แกตายไปสักคนNDR จะอยู่กันไงก็คลิปอยู่ก็เลยพยายามสร้างตัวเองเพื่อจะมาทดแทนหน้าที่ได้บางส่วนเนี่ยใช่เป็นฮีโร่ของพวกผมครับใหญ่เอา

ชุมชนเปลี่ยนไปอย่างกับคนละเมือง

พบในทางพระพุทธศาสนาว่าอาจารย์พระมหาไพศาลทายาธนพุทโธ

ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรม

0: การหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่เนาะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเราเนี่ยขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือมันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินเทอร์เน็ตมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
2: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอะค่านิยมผิดอะค่ะ
1: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาติดกับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันธุ์แท้แม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันธุ์แท้แม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมกลุ่มการหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลแม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานสร้างเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ก็ปาน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้าค่ะรณรงค์เพราะว่าเปิ้นจะไปทำไวนิลแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
5: ปีวันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่างหางเรียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าเนี่ยในวัดเหมือนว่าเราทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งปลอยอย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
0: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันแท้นะครับว่าคืออย่างน้อยนะเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
6: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆก็แชร์ปัญหากัน ช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
7: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับ
3: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
0: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ
8: ่ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
9: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
10: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
11: ก็อยากให้ทำกิจกรรมทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
12: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
13: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริง
14: ๆอยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
1: การศึกษาในปัจจุบันน่ะอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคนี้ให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มาก
3: ๆได้อะไรมาบ้างถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรอุ๊ยทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
0: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบลนั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ละหมู่บ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์แท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยครับผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
6: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
3: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรนี้ทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่โอยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาครับดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาอย่างครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะ ถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ย
15: เป็นไงห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงห้อง
16: รู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับมันได้เป็นพ่อแม่พ่อแม
17: ่ก็ถือแหวนดีถือแหวนหมวด
0: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะฮะกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
16: ท่านก็ช่วยหลายอย่างครับนั่นแหละแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยหมดครับ
0: เราช่วยเด็กได้อ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
18: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่านว่าทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียกว่าอะไรกักวิชา
19: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดครับ
3: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
0: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญานะซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วย9พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนที่4เนี่ย
ค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในคอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในคอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรายกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรายนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วย

4นั่นเองครับในเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุมพายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: hot.
1: Nice. Delicious.
2: Pedas, pedas.
0: Spice.
3: Spice. เหมือนต้มยำเลยพี่เหมือนต้มยำพี่เผาอ่ะ
1: ต้ม
3: ใส่ต้มยำอินเทอร์เน็ต
1: พี่แ
3: บบ
1: ว่าเส้นบะหม
3: ี่
1: ใส่ไปได้
3: มาม่าเลย
1: มาม่านะ
3: ต้มยำชัดๆ
1: อร่อยอ่ะ
3: ต
1: ้
3: มยำชัด
1: ๆอร่อย
3: It's good It's good
1: Delicious
3: การกินข้าวให้ไม่หกก็คือว่าให้มันอยู่ที่ปลายมืออย่างนี้แล้วเวลาจะกินก็ใช้นิ้วโป้งดันเข้าไปมันสำคัญที่นิ้วโป้งครับเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับ
4: คือตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มรับประทานอาหารกันค่ะจะสังเกตว่าเวลาเขาเสิร์ฟอาหารที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วใจแอบมาอยากเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยเป็นทุเรียนค่ะปนกับเหมือนเป็นถั่วเขียวอ่ะแล้วผสมรวมกันนะหอมมากแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าวงที่รับประทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเนี่ยจะนั่งรับประทานข้าวนอกบ้านแต่ผู้หญิงจะได้เข้ามานั่งรับประทานข้าวที่ในบ้านนะคะก็เป็นธรรมเนียมของเขาที่จะแยกกันนั่งรับประทานข้าวระหว่างชายกับหญิงแต่ว่าพอเวลาทานข้าวเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยมาพูดคุยกันในครอบครัวนะคะแล้วการรับประทานอาหารที่นี่ก็คือใช้มือเลยค่ะไม่ต้องใช้ช้อนก็ตักกับข้าวมาแล้วก็ใช้มือรับประทานได้เลยก็ล้างมือสะอาดก็รับประทานได้เลย
5: as you can see this is Malaysia for you as I say Melaka is a little Malaysia we have all the races and we all live in harmony you all like brothers and sisters what is important is the heartWherever you go, the heart is very important. It's not the color, it's the heart. Your heart is good, you see good. Your heart is good, you hear good. Your heart is good, you do good. So I would like to say, you have done a good job in Melaka. I hope you have enjoyed yourself. And I know you're going to KL tomorrow. And I wish you all the very best.
3: Thank you, sir.
4: Thank
5: you. And we, from all of us in Melaka, we would like to say,Selamat jalan, meaning a safe journey to Kuala Lumpur.
3: I'm enjoying it.
5: Enjoying it. Yeah.
3: The food is good. The people is good. Yeah, come here again.
5: Do come again.
1: No problem.
5: You're friendly people. You come anytime. You just say hi. We will come to you.

0: ีตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเป้
1: เรามาถึงแล้วนะครับครู
0: ใช่นี่ KL แล้วใช่ไหมแต่ว่า
1: KL
0: อากาศดีเลยนะ
1: คือเราเปิดข้างหลังเรานี่คือตึกที่เป็นชื่อกล้องโลกนะฮะตึกปิโตนาสครับเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกใหญ่มากครับสูงจริงครับเข้ามาในกูดาลัมเปอร์แล้วรู้สึกว่ามันเจริญมากๆเลยนะฮะ
0: ใช่ไม่เหมือนมาลากาเมื่อวานมาลากาดูจะเป็นเมืองเก่าเป็นโบราณ
1: แต่ว่า
0: ที
1: ่นี่
0: ใช่ดูแบบทันสมัย
1: เมื่อมา KL แล้วอยากรู้อะไรไหมอยากรู้อย่างแรกเลยครับว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงครับผมเขาได้ข่าวว่ามี3เชื้อชาติใช่ไหมมีจีนมาเลแล้วก็อินเดียนะครับผมเขาเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็ที่สองคือว่าเศรษฐกิจ
0: ใช่เมืองเขาใหญ่โตอยากรู้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันมีอะไรคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
2: เราเตรียมคนไว้ให้แล้วครับ
1: ตรงไหนครับ
2: ทางนู้นครับ
3: Today I'm going to show you what is the Indian culture is all about, and I'm going to take you guys to Masjid India, Kuala Lumpur.
0: Oh wow!
3: That's where you see a lot of Indian costumes, a lot of traditional things, and then, how does Malaysian Indian lives over there and everything.
1: Mm-hmm. What about you, director?What are you going to show us today?
3: Bring you to the know more about economy of Malaysia.
1: Economy?
3: Yeah.

0: So just now we went to the Lord Ganesha. Lord Ganesha was the he's the older brother of Lord Muruga. You have to get the blessings earlier from Lord Ganesha in order to get the blessings from Lord Muruga. Lord Muruga is the god where he gives. So before you take from him, you must ask the permission from the Lord Ganesha. He's the older brother. So now we are going to go up. Okay, and there is 276 steps.
1: 276
0: steps. And if at all you are tired and this and that, make sure that you say Lord Muruga, Om Muruga, Om Muruga, so that you won't feel tired and everything.
1: Oh.
0: Okay, so shall we go up?
1: Yes, after
0: and
1: you.
0: The first step, you just have to touch and then go up.
1: ไหวไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอมูรุกะโอมูรุกะ
0: yes
2: โอ้แล้วก็มาได้สูงมากแล้วนะคะ
0: so let's go up so he's just seeing the monkeys are just seeing whether they are carrying any food or anything so
1: if we cover it it's alright
0: no
1: no
0: they know that it's milk
1: oh
0: that's not food
1: คุยอ่ะครับคนเขาถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราไปแต่งงานกันนะฮะ
2: Oh.
1: No, no, just making TV shows. เขาคิดว่าเรามาแต่งงานจริงๆเปลี่ยนไหวไหมครับ
2: โอเค
1: โอเคนะพักได้นะครับเปลี่ยนเขางงว่าทำไมผมไม่รอแบบภรรยา
2: ภรรยาแล้วปล่อยภรรยาภรรยาเดิน
1: เ
2: ออตกลงใครเป็น
1: สามีกันแน่เป็นสามีประเภทไหนกันเนาะ
2: คุ้มนะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มาแล้วก็ขอคือเหมือนเราทําอะไรเราทําอะไรเพื่อเป็นการแบบว่าได้พรมันเป็นการตอบแทนความพยายามของเรา
1: ใช่ใช่ไม่ได้แบบว่าได้มาง่ายๆนะ
2: ไม่ใช่แบบเป็นความสําเร็จที่ได้มาง่าย
0: ๆโอเค this will be the last step which is 276 where I mean you just have to touch and get it blessed and we are hereTo Lord Muruga's place. Today you can see it's so empty, but when it's festival time, it's Thai Pusam festival, it's packed, crowded. More than 1 million people
1: come on the day.
0: Yes,
1: oh.
0: It's 24 hours festival, and everybody will come and do their thing. And this is Lord Muruga.Can you see they're pouring your milk on the thing that's called the whale?
1: Whale,
0: that's the whale. So it goes to the god. Your milk goes to the god. So whatever you have asked, he'll give it to you guys.

0: เรียบร้อยนะครับผมทำบุญแล้วก็คุณราจาเข้ามาดูแลเราอย่างดีครับ
1: เป็นอย่างดีใกล้ชิดมากเลย
0: มีพิธีกันอย่างดี Thanks a lot Raja
2: No problem So now we have already fulfilled whatever vow that you asked for So hopefully Lord Muruga will give you all or granted your wish and so on So now we have already done So let's go and eat
0: All right

่นสมัยเด็กๆเนี่ยครับผมไม่เคยเล่น Scrabble เลยครับผมเพราะว่าผมตอนผมเรียนภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เหมือนกับว่าเขาจะให้เรียนเองมากกว่าปกติแล้วเด็กๆเขาก็พูดอังกฤษกันคล่องมากๆเลย

0: my hard work.
1: Very good.
0: Really? Explain about how the Chinese come here to making a pewter.
2: My grandfather came from China, mm-hmm. came from what you call a Shantou, mm-hmm. And he was an apprentice pewter smith. Mm-hmm. He was 14 years old. He heard that was tin here in what was called Malaya, Kuala Lumpur at that time. Uh-huh. So he came with just his tools, mm-hmm. no walls, no machines, everything was done by hand. And he would go around from house to house to make his things. Uh-huh. Mm-hmm. So Kuala Lumpur was very famous for having tin. Mm-hmm. And that is the background to how Kuala Lumpur became a big city.
0: Because of the tin.
2: Yes. Uh-huh. We were the world's largest producer of tin at that time. Mm-hmm. Yeah. And we would export tin all over the world. Uh-huh. So my grandfather would buy the tin from the smelters, mm-hmm. and make his pewter products.
0: What about now? Can we still produce tin?
2: Malaysia, very little tin now. We buy the tin that we use, we buy from the London Metal Exchange. Oh. And the tin could come from anywhere. It could come from Bolivia, China, Indonesia. Mm-hmm. Malaysia has very little tin now. But when I was in school, Malaysia was the world's largest producer of tin. Mm-hmm. Now we are famous for palm oil.
0: Palm oil?
2: Yeah. Oh. We used to be number one for rubber and tin, mm-hmm. and now it's palm oil.
3: Palm oil.
2: Yeah.
3: Hi, เสร็จภารกิจอีก1วัน
0: Yes, man.
3: สนุกมากเลยอ่ะวันเนี้ยได้ของฝากกลับไปด้วย
0: ได้เจอหลายอย่างนะครับผม
3: ใช่สนุกแต่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะให้เราทำอะไรอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิพรุ่งนี้จะให้ไปไหนครับ
4: พรุ่งนี้เราจะให้ไปด้านการศึกษาครับ
0: ด้านการศึกษาก็เข้ากับครูนะ
3: ถูกแล้วมันอยากรู้ว่าแบบที่โรงเรียนเขากับที่บ้านเรามันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ประเทศแบบมีพรมแดนติดกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงกัวลาลัมเปอร์ก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆก็อยากรู้ว่าไอ้ระยะทางที่มันแค่นี้เองอ่ะมันจะต่างกันหรือเปล่า
0: ใช่ป่ะการศึกษา
3: ใช่เ
0: คยรู้มานะฮะกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นเหมือนกับเป็นหัวใจหลักของการศึกษาศาสนาอิสลามนะหลายคนที่เป็นอิสลามเขาจะมาเรียน
3: มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าโรงเรียนของเขาที่เป็นยังไงแล้วครูแอมสอนผมทำอะไรดีอ่ะ
3: เป้ต้องทำอะไรที่แบบเป้ร้องเพลงได้ใช่ไหมมาเลเด็กๆอย่างเงี้ย
0: ว่าความจริงร้องมาเลก็น่าจะโอเคนะ
3: ใช่แต่ว่าเติมอะไรให้ไม่หน่อยดีจะได้แบบเข้ากับบรรยากาศโรงเรียนอย่างเงี้ย
0: สลางมาเลกุ้มมาเล
3: ได้เลยงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยไปคิดแล้วกัน
0: เย่โอเคครับผม
3: พรุ่งนี้เอาจริงนะต้องมีเพลงจริงนะพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ครูไปสอนครูก็สบายแต่ว่าจะแต่งเพลงได้ยังไงไวขนาดนี
3: ้ได้ก็มีไอ้นี่อยู่แล้วไงมาเลยของเป้อะเอามันมาทำอะไรได้ไหมล่ะแบบเอามาเติมได้ไหมอะ
0: โอเคครับผม
3: นะเพราะว่าแบบ
0: อย่างนั้นเราผมขอลองแบบนี้ได้ไหมเอาคำภาษาถิ่นของเขาซึ่งเป็นภาษาราชการของมาเลเซียเนี่ย
3: ดี
0: เอามาร้องเข้าไปด้วย
3: ในเพลงมาเลยของเป้เหรอ
0: มาเลยปกติเป็นมาเลยฉันอยากเธอที่มาเลเซียเราเปลี่ยนเท่านี้เปลี่ยนเป็นภาษาราชการของเขาเช่นแบบ
3: จะพูดเรื่องอะไรอ่ะแบบพูดจะเลือกคำว่าอะไร
0: คิดถึงแล้วท่านเพราะเราจะจากเขาละวันนี
3: ้
0: แต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับผม
3: มีอะไรขอบคุณคิดถึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาว่าเนี่ยซาลามาดาตังคืออะไร
0: Can I ask you for three words of Malay language please
3: what does ซาลามาดาตังเ
0: วลคัม
3: ดีเลยนะ
0: มาเลย when I come to Malay
3: ได้ป่ะ
0: ได้คร
3: ับ โอ้
0: ได้ต่อไป
3: thank you
0: terima kasih
5: terima kasih
3: เออใช่อ่ะ
0: เกือบของผมเป็นเดโมก็จะบอกบายเยาะอีกสัก
5: terima kasih banyak
0: อร่อย
3: เออใช่
0: โอเค
3: มาก
0: โอเค

0: แล้วอาจารย์แล้วครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งเวลคัมทูสรีบินทังสนาตันไพรมารีสคูล
0: สรีบินทังสนาตัน
1: เวลคัมเยสสรีบินทังสนาตัน
2: กู๊ดมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งแอม
3: เวลคัม
2: ไนซ์ทูมีทู
1: นี่คือมิสเอมี่และมิสเตอร์อาร่านี่คือ our music room where we have our music practiceMiss Carmen, our choir teacher and music teacher, head of panel, music panel.
4: Welcome to Malaysia.
1: This is our choir group. This is actually our main choir members. They practice every Wednesday, so in case there are any occasions where we need them to perform, they are ever ready to perform. Yeah, and we take part in competitions.

come to my land. Thank you. I can just sing just two words.

너무 캐피라스 1, 2, 3.

0: Kamu. Is that right? No? Yes, okay.
1: Malay, you've got to go now.

0: ยามเวลา3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ
1: ใช่รวดเร็วมากเลยค่ะนึกถึงวันแรกที่เรายังไปแบบนั่งเล่นกีตาร์เป
0: ิ
1: ดภารกิจของเราชื่อมาลากา
0: ตอนนี้ไม่อยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วครับก็ขอบคุณคุณแอมมากๆนะครับที
1: ่
0: ได้นำความรู้มาฝากผมหลายๆอย่างนะครับผมทั้งเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือเมื่อกี้ไปโรงเรียนมาได้คุณแอมก็ช่วยได้เยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณน้องเป้เหมือนกันนะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: อ้าวเพราะว่าพี่เห็นเป็นคนเที่ยวไม่เก่งนะแต่ว่าเรามาเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะ2วันแรกน้องเป้ก็ช่วยเยอะเลยอ่ะคุยนั่นคุยนี่ทำให้พี่แอมได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับมาเลเซีย
0: ครับผมก็ขอบคุณพี่แอมมากๆ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครั้งหน้าจะเริ่มกันใหม่ครับผมแล้วภารกิจที่เขาฝากเอาไว้เนี่ย
1: เล็กหนึ่งเล็กหนึ่ง
0: อันนี้ผมรู้แล้วมันหมายความว่าไงครับพี่แอมก็รู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วคิดว่ารู้แล้วเรารู้ตรงกันหรือเปล่า
0: น่าจะตรงกันนะครับเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดของนายกมาเลเซียคนล่าสุดนะครับ
1: ค
0: ือวันมาเลเซียคือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจีนอินเดียมุสลิมได้หมดทุกคนเนี่ยคือชาวมาเลเซียเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเห็นได้จากที่มาลากาเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาจะแชร์วัฒนธรรมกันอย่างดีแล้วก
1: ็
0: ล่าสุดเนี่ยครับโรงเรียนในมาเลเซียเราเห็นกระตาเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเขาเรียนด้วยกันได้
1: ใช่เด็กๆเขาเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะคะสามารถทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับเป็นเลขหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นหนึ่งเดียว
0: คุณแอมครับอีกไม่กี่ปีแล้วครับอาเซียนก็จะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวครับผมการแลกเปลี่ยนทางภาษาวัฒนธรรมหรือว่าผู้คนเนี่ยก็จะมากขึ้นเยอะๆปีอะไรนะครับคุณแอม
1: ก็ถ้าเป็นปีทางคริสก็คือ2015แต่ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือ2558
0: อ๋อ2558นะครับอ
1: ี
0: ก
1: แค่3ปีเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องเตรียมตัวดีๆครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอังกฤษผมก็ต้องไปเตรียมเหมือนกันแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการที่ใช้สื่อสารกันที่เหลือก็คือหัวใจครับผม

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวน

การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมี chlorophyll A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้โฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจาก

ที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photosystem 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photosystem 1แล้วก็ Photosystem 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของการคิดให้สนุกนะคะหลักและกระบวนการคิดนะคะรวมไปถึงสอนวรรณคดีอย่างไรให้มีชีวิตและเรื่องของการอ่านรวมไปถึงการไขข้อสอบตอบโจทย์ O-net วันนี้ค่ะในคลิปของเราจะเป็นเรื่องของคิดเขียนอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นกระบวนการทักษะสุดท้ายที่จะได้นำไปสู่ในเรื่องของการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองในพาร์ทนี้นะคะจะมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการเขียนค่ะส่วนที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพนำไปสู่การคิดและเขียนรวมไปถึงการใช้เทคนิค PWIM นะคะโดยท่านอาจารย์จันยาวรรณเทพศรีเมืองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอาความรู้ทั้งหมดนำไปสู่หลักกิจกรรมทำกิจกรรมในกระบวนการคิดและเขียนสร้างสรรค์นะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์อุทเทศพรรัตนกุลค่ะที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอาจารย์คะ
1: เป็นหลักการจัดกิจกรรมการสอนเขียนสร้างสรรค์นะคะในการประถมศึกษา
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก่อนอื่นเรามารู้เรื่องของพื้นฐานการเขียนกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูต้องมาทราบของพื้นฐานการเขียนก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมกันค่ะว่าความหมายของการเขียนอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรอันแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะมารู้พื้นฐานการเขียนเราต้องรู้ก่อนว่าการเขียนหมายถึงอะไรค่ะการเขียนนะคะคือวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตทางความคิดจากความรู้ของผู้ส่งสารแสดงออกมาทางลายลักษณ์อักษรขีดเส้นใต้3เส้นเลยค่ะคําว่าลายลักษณ์อักษรดังนั้นก่อนที่ผู้เขียนนะคะจะเขียนอะไรไปก็ตามต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนการที่จะหลดปากกาลงไปต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนั้นด้วยเพราะเขียนแล้วมันจะเป็นหลักฐานนั่นเองนะคะดังนั้นการเขียนนะคะจะเป็นผลผลิตของกระบวนการคิด

การอ่านการฟังเช่นเดียวกับการพูดฉะนั้นผู้เขียนนะคะจะเขียนได้ดีย่อมรู้จักคิดค่ะและมีวิจารณญาณในการอ่านและการฟังด้วยนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนจึงหมายถึงวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการคิดการอ่านการฟังเป็นกระบวนการใช้ภาษาในภาคแสดงออกค่ะซึ่งต้องอาศัยสั่งสมความรู้ความคิดนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะอาจารย์เอามาแค่7ข้อด้วยกันซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างแรกนะคะเขียนเพื่ออะไรคะเพื่อเล่าเรื่องค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยนะคะสำหรับเด็กประถมศึกษาเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านกระบวนการเขียนมาต้องเคยเขียนเล่าเรื่องกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูจำได้ไหมคะตอนเด็กๆได้เขียนเรื่องของบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ได้เขียนเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือแต่อาจจะเขียนในเรื่องของใน Facebook ใช่ไหมคะผ่านถ้อยคำคำพูดต่างๆแล้วมาสู่การเขียนลง Facebook โพสต์แต่ละวันเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ2ค่ะเขียนเพื่ออธิบาย3นะคะเขียนเพื่อโฆษณาจูงใจถามว่าการเขียนโฆษณาจูงใจได้เอามาใช้ในชั้นเรียนไหมใช้นะคะคุณครูคะอย่างเช่นก่อนที่คุณครูจะพูดถึงในเรื่องบทต่อไปคุณครูต้องเขียนโฆษณาให้น่าสนใจว่าหัวข้อต่อไปมีอะไรน่าสนใจนั่นเองนะคะ4ค่ะเขียนเพื่อชักจูงใจนะคะเพื่อจูงใจหรือปลุกใจด้วยเช่นเดียวกัน5ค่ะเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นวิพากษ์หรือวิจารณ์ซึ่งข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่เราจะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและรับผิดชอบสิ่งที่เขียนด้วยนะคะข้อ6ค่ะเขียนเพื่อสร้างจินตนาการซึ่งข้อ6นี้นะคะท่านอาจารย์นชนงจะมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการเขียนสร้างจินตนาการด้วยเช่นเดียวกัน7ค่ะเขียนเพื่อเสียดสียั่วล้อซึ่งจะเห็นในเรื่องของบทความในเรื่องของการเมืองต่างๆในข้อ7นี้ก็น่าสนใจค่ะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้เรื่องของว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรแล้วการเขียนมันจะไปควบคู่กับการอ่านเพราะเราเขียนไปให้ผู้อ่านได้รับสารนั่นเองนะคะการเขียนเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะซึ่งการส่งสารจึงจำเป็นต้องมีผู้รับสารนะคะดังนั้นก่อนจะลงมือเขียนผู้เขียนควรตระหนักให้แน่ชัดว่าจะเขียนให้กับใครอ่านโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อ่านในเรื่องของวัยเพศการศึกษารายได้เพราะบุคคลที่มีความต่างกันนะคะย่อมมีความสนใจในเรื่องที่เขียนต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเด็กประถมจะไปอ่านนิยายอีโรติกหรือนิยายอย่างต่างๆก็ไม่เหมาะสมถูกไหมคะเด็กประถมก็จะอ่านเรื่องของนิยายอีสปนิทานอีสปหรือนิทานก่อนนอนอะไรพวกนี้นะคะถัดมาค่ะเทคนิคการวิเคราะห์ผู้อ่านมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะมีความรู้เรื่องที่ผู้เขียนจะเขียนแล้วหรือไม่มากน้อยแค่ไหน2ค่ะควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นนะคะ3ค่ะความคาดหวังอะไรจากเรื่องที่เขียนผู้ที่อ่านหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องหรือว่าเราไปร้านหนังสือก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราดูหน้าปกก่อนอันที่1อันที่2เรามีความคาดหวังว่าเล่มชื่อน่าสนใจมากข้างในมันจะมีอะไรนะคะ4ค่ะจะบอกว่ามีทัศนคติในเรื่องที่เขียนอย่างไร5ค่ะทำไมผู้อ่านจึงสนใจเรื่องนี้และไม่สนใจเรื่องนี้เช่นถ้าเป็นวิชาการความรู้ต่างๆเด็กๆอาจจะไม่สนใจมากแต่ถ้าเราแปลงเนื้อหาสารต่างๆที่มันเป็นเนื้อหาหนักๆให้เป็นการ์ตูนหรือเป็นนิทานเด็กก็จะสนใจมากขึ้นค่ะ6ค่ะข้อมูลประเภทใดที่ผู้อ่านยอมรับและเชื่อถือซึ่งสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะและ7ค่ะเขียนอย่างไรให้เหมาะกับผู้อ่านถ้าเป็นเด็กประถมคุณครูไปใช้ศัพท์บอกว่าศัพท์บัญญัติหรือคันทับศัพท์ที่มันสูงๆศัพท์วิชาการอย่างเงี้ยค่ะพลวัตอย่างเงี้ยไปใช้กับเด็กป .6 เด็กป .6 ก็อาจจะไม่ทราบหรือมโนทัศน์ไปใช้กับเด็กป .6 ก็จะไม่รู้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลือกใช้ถ้อยคำต่างๆให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านด้วยนะคะดังนั้นนะคะลักษณะงานเขียนที่ดีมียังไงบ้างอาจารย์ให้มา5ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะเลือกใช้คำที่มีความหมายเด่นชัดอ่านเข้าใจง่ายไม่กลุ่มเครือค่ะ2ค่ะคำนึงถึงความถูกต้องทั้งด้านการใช้ภาษาความนิยมเหมาะกับกาลเทศะ3ใช้ถ้อยคำน้อยแต่ความหมายชัดเจนนะคะ4ค่ะมีความเรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยไม่เขียนอย่างวกวนไม่ใช้คำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธซึ่งข้อ4เนี้ยเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของเทคนิควิธีการตอบโจทย์การเขียนสรุปความข้อสอบโอเน็ตนั่นเองนะคะอันที่5สุดท้ายค่ะ

ต้องเร้าความสนใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านด้วยนะคะทีนี้เมื่อมาถึงเรื่องของการสอนเขียนนะคะถ้าเราสโคปให้มันแคบลงมาหน่อยในเรื่องของเนื้อหาของเด็กป.6นะคะช่วงชั้นที่2ป.4ถึงป.6เนี่ยเขาจะเรียนอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องการเขียนนะคะจะพูดถึงเรื่องของภาพความคิดนะคะที่เอามาเขียนนะคะการเขียนรายงานในการสื่อสารการเขียนเรียงความนะคะการเขียนจดบันทึกนะคะการเขียนจดหมายสื่อสารการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการหรือเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะคะรวมไปถึงนิสัยรักการอ่านต่างๆมากมายในเรื่องของกระบวนการเขียนค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์จะขอหยิบยกมาแค่2หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนที่เด็กๆสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้นะคะอันที่1คือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะการเขียนเรียงความนะคะเป็นการเขียนที่มีจดหมายในการเล่าเรื่องเหมือนที่เราบอกไปอันแรกว่าวัตถุประสงค์การเขียนที่1เลยคือเขียนเพื่อเล่าเรื่องนะคะเป็นการเล่าเรื่องและแสดงความรู้สึกความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการจะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานที่เราเห็นบ่อยๆก็คือตอนเด็กๆถ้าเป็นประถมศึกษาเนี่ยวันครูเขียนละครูของฉันวันแม่ของฉันครูในดวงใจวันพ่อวันต่างๆของประเทศเราที่ความสำคัญนะคะก็จะมีการให้เอามาเขียนเรียงความนะคะที่เรามาดูว่าการเขียนเรียงความแบบง่ายๆสำหรับเด็กประถมศึกษานะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าระดับสูงขึ้นก็อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นแต่หลักๆก็คือ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะเราเรียกว่านำเรื่อง2เนื้อเรื่องและส่วนสรุปค่ะโดยใช้ย่อหน้ากับเนื้อลึกเนื้อความแต่ละส่วนนะคะหากเนื้อความแต่ละส่วนมีใจความสำคัญหลายเรื่องก็สามารถแบ่งย่อหน้าเพิ่มได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ของประถมศึกษาจะมี3ส่วนด้วยกัน3ย่อหน้าง่ายๆค่ะแต่ถ้าเพิ่มเติมจะไปเพิ่มตรงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอาจจะมีมากกว่า1ย่อหน้าก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเรามาดูว่าขั้นตอนการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างขั้นที่1ค่ะหาข้อมูลก่อนเช่นจะเขียนเรื่องของครูในดวงใจหาข้อมูลมาก่อนว่าคุณครูเป็นยังไงบ้างคะรวบรวมประสบการณ์ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียน2ค่ะวางโครงเรื่องซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ให้การดอกจันทร์สัก3ดอกเรื่องการวางเรื่องถ้าเรามีพื้นฐานการวางโครงเรื่องที่ดีมันสามารถต่อยอดให้ไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นการเขียนทุกชนิดหรือการพูดสุนทรพจน์หรือพูดต่างๆต้องวางโครงเรื่องค่ะเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและมีเอกภาพในงานเขียนชิ้นนั้นด้วยนะคะถ้าเราวางโครงเรื่องที่ดีต่อยอดไปถึงงานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ได้เช่นเดียวกันวางรากฐานให้มั่นค่ะข้อ3ค่ะเมื่อเราได้โครงเรื่องแล้วเนี่ยเรานำโครงเรื่องมาวางไว้ในที่เขียนไว้เนี่ยร่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วขัดเกลาภาษาค่ะปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องสละสลวยนะคะและข้อ5ค่ะเขียนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์นะคะทำตามนี้ได้เต็ม10แน่นอนดังนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนเรียงความต้องวางโครงเรื่องก่อนที่จะเขียนเพื่อให้มีแนวทางในการเขียนราบรื่นค่ะโดยจัดเรียงเนื้อหาเป็นภาพความคิดในสมองก่อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนและสำคัญถ้าเป็นภาษาไทยต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและถูกต้องนะคะเน้นเรื่องนี้ดังนั้นเทคนิคง่ายๆของการเขียนเรียงความ1คือเลือกใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตรงความหมาย2นะคะเรียงประโยคตามลำดับนะคะเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะหรืออาจจะนำสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำประพันธ์ต่างๆมาใช้ได้แต่ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาไอ้พวกสำนวนสุภาษิตหรือกลอนบทกลอนต่างๆมาใช้ในงานเขียนเรียงความมักจะเอาไว้ตอนส่วนท้ายตรงส่วนสรุปนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะถัดมาค่ะเกี่ยวกับการเขียนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเขียนย่อความค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนย่อความนี้คือการเก็บใจความสำคัญสั้นๆจากข้อความต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆโดยอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเหมือนกันใช้สำนวนภาษาของตัวเองค่ะทีนี้การย่อความมันจะมี2แบบด้วยกันที่เรารู้จักกันดีอย่างที่1คือเด็กนักเรียนต้องได้เรียนแน่ๆก็คือเก็บเนื้อเรื่องคืออ่านอะไรก็ตามนะคะแล้วเก็บใจความสำคัญออกมานะคะส่วนใหญ่จะต้องเก็บข้อความให้ได้สมมติมันมี3ส่วนเก็บให้ได้1ส่วนนะคะในการเก็บเพื่อเก็บเนื้อเรื่องเช่นเรื่องราวย่อเรื่องราวประวัตินะคะจดหมายโต้ตอบข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้สมบูรณ์แต่ย่อความแบบที่2ค่ะเก็บความคิดอันนี้มักจะใช้ในเรื่องของเวลาเราไปสัมภาษณ์หรือเราอ่านเรื่องที่มันยาวๆหรือไปเลคเชอร์ฟังอาจารย์สอนอย่างเงี้ยจดสั้นๆเก็บความคิดแค่1บรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้น

0: นะคะสรุปย่อความคิดดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ใช้บ่อยๆในของระดับประถมศึกษาคือการย่อความเพื่อเก็บเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะที่เรามาดูหลักการย่อความง่ายๆนะคะข้อที่1อ่านเรื่องนั้นๆให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วจับใจความให้ดีว่าเป็นเรื่องของอะไรมีใจความสำคัญอย่างไรเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะเหตุใดก็คือใช้หลักที่ท่านอาจารย์เดนาบอกแต่ตอนต้นๆของคลิปวันที่1ก็คือ 5W1H นั่นเองนะคะก็เอามาจับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหลักการอ่านเบื้องต้นง่ายๆนะคะ2ค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนำมาเรียงร้อยด้วยสำนวนภาษาของตัวเองถ้าเป็นสรรพนามบทที่1นะคะก็ให้แก้เป็นสรรพนามในบทที่2นะคะเช่นลูกแพะตอบเสือไปด้วยเสียงสั่นเทาว่าโถท่านขาทำไมท่านจึงมาโกรธข้าพเจ้าโดยปราศจากความผิดเล่าข้าพเจ้าตรงนี้เราก็จะแก้เป็นมันนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้านะคะส่วนข้อ3ค่ะการเขียนเนื้อเรื่องนะคะต้องเรียงลำดับตามเหตุการณ์ไม่ใช้อักษรย่อนะคะเหมือนกับเรื่องของการสรุปความเราก็จะไม่ใช้อักษรย่อนะคะถ้าคำใดเป็นศัพท์วิชาการหรือคำศัพท์ที่ยากให้เปลี่ยนเป็นง่ายเช่นฤดูเหมันฤดูอะไรคะฤดูหนาวเราก็จะไม่ใช้ฤดูเหมันก็จะต้องแก้เป็นฤดูหนาวหรือเราต้องใช้ความสังเกตสังกาณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเห็นไหมคะคำว่าสังเกตสังกาเราก็จะไม่ใช้นะคะเพราะคำว่าสังเกตสังกามันคือความหมายว่าพินิจพิเคราะห์ความหมายสอดคล้องร้อยไปด้วยกันคำว่าพิจารณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองดังนั้นเราก็แก้ง่ายๆค่ะเราต้องพิจารณาให้รอบคอบแค่นี้เองนะคะไม่ต้องใช้ประโยคฟุ่มเฟือยให้ยืดยาวนะคะแต่ที่สำคัญคือถ้าเป็นคำราชาศัพท์อย่าไปเปลี่ยนเขานะคะให้คงไว้เหมือนเดิมค่ะถัดมาค่ะข้อที่4นะคะในการย่อความส่วนใหญ่จะมีแค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะคะย่อหน้าแรกนะคะจะเป็นที่มาว่าเนื้อเรื่องที่เราจะย่อมาจากเรื่องอะไรใครเป็นผู้แต่งและย่อหน้าที่2เป็นส่วนที่เนื้อความที่เราย่อมานั่นเองนะคะข้อ5ค่ะเมื่อเราย่อความเสร็จแล้วเราควรทบทวนข้อความนั้นว่ามันมีใจความสำคัญชัดเจนหรือไม่ได้ใจความสมบูรณ์ไหมมีความกระทัดรัดและระมัดระวังเรื่องตัวหนังสือให้ชัดเจนสะอาดนะคะประณีตเรียบร้อยและสะกดถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะทีนี้รูปแบบการเขียนย่อความอย่างเช่นอาจารย์หลายๆท่านคุณครูคงรู้กันแล้วว่าย่อความเรื่องอะไรของใครก็คือผู้แต่งไปจากหนังสืออะไรความว่าและย่อหน้าถัดมาก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราย่อนั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการเขียนย่อความเหมือนเดิมค่ะ1อ่าน 1-2 เที่ยวจนให้เราเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อถึงประเด็นอะไร2นำประเด็นขึ้นมาเขียนเล่าเรื่องอธิบายส่วนใหญ่จะให้สัดส่วนได้1ใน3ของเรื่องในการย่อความ3ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้กระชับรัดกุมและ4นะคะเขียนเนื้อความตามรูปแบบของการย่อความสุดท้ายนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับการเขียนย่อความอันที่1คือไม่นิยมใช้อักษรย่อในการย่อความเช่นคำว่ากิโลเมตรเราจะไม่ใช้ว่ากจุดมจุดหรือโรงเรียนก็จะไม่คำว่ารรจุดต้องใช้ชื่อเต็มนะคะ2ค่ะหากมีการอ้างถึงบุคคลนิยมใช้สรรพนามบุรุษที่3แทนเช่นเขาหรือท่านนะคะ3ค่ะหากมีคำราชาศัพท์ค่ะต้องเขียนให้ถูกต้องตามเดิมเราจะไม่แปลงคำราชาศัพท์เป็นคำธรรมดานะคะก็คงไว้เหมือนเดิมค่ะ4นะคะหากข้อความใดเป็นร้อยกรองอันนี้ประเด็นสำคัญต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้วค่ะถอดความนะคะให้เป็นร้อยแก้วเราจะไม่เขียนร้อยกรองใส่มาเลยนะคะและ5ค่ะไม่ต่อความคิดของผู้เขียนนะคะในการย่อความควรรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพอคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะคะการเขียนเรียงความแล้วนะคะได้ความรู้พื้นฐานการเขียนต่อไปนะคะเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะคะเอาภาพนำไปสู่การคิดและเขียนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพิธีการต่างๆที่น่าสนใจซึ่งท่านอาจารย์จันยาวันเทพศรีเมืองนะคะจะมาพูดหรือว่านำเสนอเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะ
1: สวัสดีคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านได้ฟังท่านอาจารย์สุภัทรนะคะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโดยทั่วๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่อความสรุปความรวมไปถึงการเขียนเรียงความนะคะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูการใช้รูปภาพเพื่อการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์นะคะการใช้รูปภาพกับการเรียนการสอนนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยเป็นสื่อวัสดุประเภทหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนค่อนข้างมากนะคะเช่นในรายวิชาอื่นๆนะคะเรายังไม่พูดถึงวิชาภาษาไทย

ไปนะคะเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพแทนอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเซลล์ต่างๆที่ผู้เรียนไม่สามารถที่จะเห็นของจริงได้เราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของรูปภาพที่จะเป็นสื่อจำลองอย่างหนึ่งนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกผู้สอนนำมาใช้อย่างหลากหลายนะคะเช่นแผนที่นะคะแผนที่จังหวัดต่างหรือว่าภาพ เรื่องของเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่เราจะเห็นว่ารูปภาพมาใช้แทนได้นะคะที่บางครั้งเนี่ยเราจะหาไม่ได้แล้วจากของจริงนะคะเราก็จะใช้รูปภาพแทนนะคะส่วนในวิชาภาษาไทยของเรานะคะเราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะตั้งแต่การจดจำพยัญชนะของเด็กๆเลยนะคะเราก็เห็นว่าคุณครูนะคะก็จะใช้ภาพไก่แทนพยัญชนะอะไรคะพยัญชนะกอไก่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของรูปภาพอย่างหนึ่งนะคะมาแทนพยัญชนะเพื่อการจดจำได้รวมถึงการสอบระดับชาติเลยนะคะที่ถูกหยิบเอารูปภาพนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบนะคะจากที่เราได้ฟังดร.รจนาพูดให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าในการสอบโอเน็ตของชั้นป.6เนี่ยก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะก็คือการเขียนเรื่องจากภาพเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันมากนะคะในลำดับต่อมานะคะเราจะลองชวนคุณครูนะคะมาประยุกต์ใช้รูปภาพนะคะเพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะด้วยเทคนิคการตั้งคำถามง่ายๆนะคะถ้าคุณครูเห็นภาพในจอนี้แล้วนะคะเราลองมาพิจารณาภาพนี้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดและนำไปสู่การเขียนได้อย่างไรนะคะจากที่ท่านอาจารย์เจนาได้อธิบายให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าการคิดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าการคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้ถามว่าเด็กๆในห้องเรียนของเราจะคิดได้ดีหรือว่าคิดวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะครูหรือว่าผู้สอนนะคะก็จะมีบทบาทที่จะทำหน้าที่กระตุ้นนะคะหรือว่าตั้งคำถามให้เด็กๆได้คิดในรูปแบบต่างๆนะคะจากที่รูปภาพนี้แล้วเราจะใช้รูปภาพนี้นะคะในการตั้งคำถามเพื่อการคิดนะคะ3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือการตั้งคำถามเพื่อการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือการที่เด็กสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆได้นะคะเรามาดูคำถามที่1กันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพนี้เกิดขึ้นจากใครนะคะเมื่อเด็กพิจารณาภาพดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราหาว่าปัญหาเกิดขึ้นจากใครคือการวิเคราะห์ความสำคัญค่ะลำดับต่อมานะคะปัญหาในภาพมีผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงหาสาเหตุและก็หาเหตุผลนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกระทบต่อใครบ้างเด็กๆก็จะเริ่มมาหาคำตอบให้เราแล้วค่ะเด็กชายในภาพนะคะตั้งใจจะทำอะไรหรือว่าเพื่ออะไรนะคะจากภาพมีคำตอบให้เด็กๆอยู่แล้วนะคะสังเกตดูว่าการใช้คำถามง่ายๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณครูก็ใช้ในห้องอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้จำแนกเท่านั้นเองว่าคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคำถามประเภทไหนนะคะลำดับต่อมานะคะก็คือคำถามเพื่อการคิดแก้ปัญหาค่ะหลังจากภาพดูภาพนี้แล้วยังเป็นภาพเดิมอยู่เมื่อดูภาพแล้วนักเรียนกังวลอะไรนะคะตามหลักของการคิดแก้ปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาอยู่นะคะก็คือขั้นแรกคือการเสนอปัญหาให้ได้ก่อนนะคะคำถามที่1เนี่ยจะเป็นคำถามที่ชวนให้นักเรียนคิดนะคะว่าจากที่เห็นภาพเนี่ยมีขยะบนชายหาดเนี่ยนะคะแล้วมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยนักเรียนกังวลใจเรื่องอะไรการที่นักเรียนตอบได้นะคะแสดงว่านักเรียนเริ่มเสนอปัญหาให้เราได้แล้วนะคะต่อมานะคะก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหานะคะใครช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างเมื่อเราเห็นถึงปัญหาแล้วนักเรียนของเราอาจจะมองไปเห็นอีกนะคะว่าใครช่วยแก้ปัญหาได้บ้างแล้วถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขล่ะถ้าขยะยังเต็มทะเลอยู่จะเกิดปัญหาอะไรต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะลำดับต่อมาก็คือเราอยากให้เด็กเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาในภาพนี้ทำได้อย่างไรบ้างหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะการคิดเพื่อแก้นี้นะคะถ้าหากภาพนี้เด็กๆตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะเรานะคะอยู่ในพื้นที่เขตแบบที่ราบสูงเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับทะเลมากนะคะเด็กบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นทะเลของจริงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะเชื่อมโยงนะคะให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นไม่ใช่ทะเลก็ได้นะคะเช่นอาจจะบอกเด็กๆว่าถ้าสถานการณ์นี้มี

ขยะเยอะแยะมันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเราล่ะถ้าเป็นห้องเรียนของเราเด็กๆจะคิดแก้ปัญหายังไงนะคะการคิดแก้ปัญหานะคะเป็นทักษะที่ควรจะติดตัวเด็กๆไปนะคะเพราะว่าเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นการคิดนอกกรอบค่ะอันนี้จะนำไปสู่เรื่องของการเขียนได้ด้วยนะคะการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการคิดที่หลากหลายแบบนะคะเช่นคิดแบบคล่องแคล่วนะคะคิดแบบยืดหยุ่นคิดแบบหลากหลายนะคะซึ่งการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราให้เด็กคิดนะคะเราก็อาจจะจับเวลาไปด้วยก็ได้นะคะถามว่าภาพนี้ที่เราเห็นยังเป็นภาพเดิมอยู่นะคะสามารถคิดแบบสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างเราอาจจะให้เด็กนะคะเสนอวิธีการกำจัดขยะชายหาดอ่ะช่วยกันนะคะในห้องลองเสนอมาคนละ1วิธีบอกว่าใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้บ้างนะคะหรือว่าคิดต่อยอดออกไปอีกนะคะว่าวิธีเก็บขยะที่รวดเร็วควรจะทำอย่างไรหรือให้เด็กช่วยกันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเก็บขยะจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างอันนี้คือการคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วสร้างให้มีอยู่จริงได้ค่ะนักเรียนนำเสนอวิธีจัดการกับขยะเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนนะคะเราอาจจะได้คำตอบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะสังเกตดูนะคะว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบางครั้งสามารถตั้งคำถามได้ทั้งคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์หรือคิดแก้ปัญหาแต่บางภาพนะคะบางครั้งก็อาจจะชวนเพื่อคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าบางภาพก็ชวนคิดวิเคราะห์ค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณครูจะเอาภาพไหนมาใช้เท่านั้นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่จะชวนให้เด็กคิดก็คือเรื่องของคำถามค่ะคำถามมีความสำคัญมากนะคะในห้องเรียนแม้ว่าบางครั้งนะคะคุณครูจะมองว่าเอ๊ะฉันถามไปแล้วเด็กจะตอบไหมนะคะบางครั้งการตั้งคำถามเราไม่ต้องตั้งคำถามยากมากค่ะเราควรจะคิดว่าเด็กจะตอบคำถามนั้นได้นะคะความสำคัญของคำถามนะคะบางทีเนี่ยคำถามเป็นสื่อที่ใช้ในการสำรวจความรู้เดิมแล้วก็ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนนะคะใช้กระตุ้นผู้เรียนได้ค่ะส่งเสริมความสามารถทางการคิดด้วยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเด็กแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกอันนั้นคือสิ่งที่คุณครูคิดไปเองนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเด็กเขาคิดอะไรอยู่บางทีเด็กอาจจะคิดแก้ปัญหาต่างๆได้เองนะคะหรือว่าคิดวิเคราะห์เองก็น่าจะเก่งอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะคำถามเนี่ยยังช่วยสรุปหรือทบทวนบทเรียนด้วยช่วยประเมินผลการเรียนนะคะและบางครั้งนะคะคำถามก็จะช่วยอภิปรายต่อเนื่องด้วยในห้องที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นโตๆนะคะบางทีเรามี1คำถามแต่เราอาจจะมีหลายคำตอบจากที่เด็กๆคิดมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมันจะไปด้วยกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะถ้าคุณครูตั้งคำถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะลองจัดกลุ่มคำถามดูว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยคิดไปในทางไหนนะคะคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เอาคำถามไปใช้กับรูปภาพเรามีแค่รูปภาพภาพเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถตั้งคำถามได้อย่างหลากหลายค่ะลำดับต่อมานะคะก็ยังเป็นรูปภาพอยู่นะคะก็ยังคือการใช้รูปภาพกับการเขียนนะคะด้วยวิธีการสอนแบบ PWIM นะคะคุณครูอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเทคนิควิธีการสอน PWIM ในวันนี้นะคะก็น่าจะใหม่อยู่นะคะเพราะว่าถูกคิดขึ้นมาไม่นานนะคะประมาณ20กว่าปีเท่านั้นเองแต่เพิ่งเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยนะคะมีนักวิชาการคนไทยนะคะมาเขียนต่อนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณครูได้นำไปใช้ต่อนะคะคุณครูลองฟังดูดีๆนะคะเผื่อจะได้แนวทางนะคะนำไปใช้ต่อในห้องเรียนนะคะ PWIM นะคะคืออะไรนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรบ้าง P ตัวแรกนะคะก็คือ Picture คือพระเอกนางเอกสำคัญของวิธีการสอนนี้เลยนะคะก็คือรูปภาพนั่นเองค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือคำว่า Word ค่ะ Word ก็คือคำหรือข้อความนะคะที่มันออกมาจากภาพนั่นเองนะคะแล้วสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมีคำว่า Inductive นะคะ Inductive ก็คือการคิดในเชิงอุปนัยการคิดเชิงอุปนัยคือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าโมเดลค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น Picture Word Inductive Model นะคะหรือว่าวิธีการสอนแบบ Picture Word ที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆแบบนั้นไปนะคะ Picture Word มายังไงนะคะPicture Word เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่นักวิชาการชาวต่างประเทศนะคะที่ชื่อว่าคุณคานฮูนเนี่ยคิดขึ้นมาและเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการนำเสนอเนี่ยนะคะลงไปในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่คุณครูเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะก็คือพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี1998ค่ะนับย้อนกลับไปแล้วก็ไม่นานเลยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณคานฮุนมีความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการสอนในรูปแบบนี้นะคะก็คือภาพหนึ่งภาพมีค่าหรือมีความหมายเท่ากับคำเป็นพันคำอันนี้คล้ายๆกับสุภาพ

ภาษิตจีนเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากรูปภาพเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นภาพแล้วมองว่าภาพนั้นสวยงามนะคะแต่ฝึกการสังเกตการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะเพราะว่าวิธีการสอนนี้เราจะพยายามให้เด็กเขียนคำศัพท์จากภาพออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องของโครงสร้างภาษาแทรกเข้าไปในขั้นตอนการสอนด้วยนะคะรวมถึงเชื่อมโยงการฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการสอนในลักษณะของการบูรณาการนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของวิธีการสอนแบบ Picture Word อีกอย่างนึงนะคะก็คือมีการบูรณาการการสอนทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนการดูการสังเกตนะคะสิ่งที่จะเกิดในห้องเรียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการสอนแบบ Picture Word เนี่ยยังมีจุดเด่นเรื่องของการพัฒนาการคิดนะคะแล้วก็การสืบสอบอย่างที่เราบอกนะคะว่าพัฒนาการคิดในด้านไหนล่ะถ้าเป็นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะรวมถึงการสืบสอบก็คือการหาวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ควรจะต้องมีนะคะทักษะการคิดที่รอบด้านค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนะคะของ PWIM หรือว่า Picture Word เนี่ยก็มีนักวิชาการคนไทยนะคะที่ได้มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะสรุปขั้นตอนการสอนออกมาให้เรา4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยทั้ง4ขั้นนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะขั้นที่2การเชื่อมโยงคำศัพท์ขั้นที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะและขั้นที่4ก็คือการประยุกต์ใช้คำศัพท์ถ้าเราสงสัยนะคะว่าขั้นการเขียนของเราเนี่ยจะไปปรากฏที่ขั้นไหนนะคะเดี๋ยวเรารอชมต่อไปนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละขั้นเนี่ยจะมีภาพเป็นตัวพระเอกนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพก็มีความสำคัญมากนะคะว่าเราจะเลือกภาพในลักษณะไหนมาใช้ในการสอนแบบ Picture Word นะคะการเลือกรูปภาพนะคะที่เอามาสอนแบบ Picture Word เนี่ยให้คุณครูดูเครื่องหมายทางด้านบวกก่อนนะคะก็คือภาพที่ควรจะเลือกนะคะภาพที่ควรจะเลือกมาเนี่ยคือภาพที่สามารถเชื่อมโยงความคิดในเชิงอุปนัยได้ความคิดเชิงอุปนัยก็คือเรื่องของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลค่ะในภาพนั้นอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ส่งเสริมให้เด็กได้เห็นว่าเกิดแบบนี้ขึ้นเพราะอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็คือการมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่มีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดึงประสบการณ์เดิมของตัวเองประสบการณ์ที่เคยเนี่ยออกมาเขียนเป็นคำศัพท์หรือเขียนเป็นเรื่องให้เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็คือความชัดเจนความเป็นรูปธรรมของรูปภาพนะคะแล้วก็ต้องมีความน่าสนใจดึงดูดใจและทันสมัยด้วยค่ะภาพที่คุณครูไม่ควรเลือกมานะคะก็คือเรื่องของภาพที่ไม่สัมพันธ์กับระดับชั้น PWIM สามารถนำไปใช้สอนได้ในหลายระดับชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องเลือกภาพให้เหมาะสมเท่านั้นเองค่ะบางทีสอนเด็กป.1 นะคะแต่ถ้าคุณครูเลือกภาพที่เด็กไม่น่าจะคุ้นเคยเห็นคุณครูสอนคำศัพท์นะคะให้เด็กดูภาพสตอเด็กป.1 แถวบ้านเราเอ้ยอะไรเนี่ยกระถินไหมกระถินยักษ์กระถินใหญ่อะไรก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพให้สัมพันธ์กับระดับชั้นเนี่ยสำคัญมากค่ะภาพควรจะมีความชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณครูมองว่าภาพนี้มันสวยแหละฉันสะสมไว้นานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเด็กน่าจะเขียนได้แต่บางทีเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่มันมาประกอบในภาพเนี่ยเด็กเขาจะรู้หรือไม่นะคะรายละเอียดไม่ควรมากเกินไปนะคะพอเราเลือกภาพได้แล้วนะคะจะลองนำเสนอวิธีการดูนะคะเป็นขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปนะคะโดยที่นำ4ขั้นตอนของ PWIM เนี่ยเข้าไปใส่ในนั้นนะคะคุณครูลองดูทีละขั้นตอนนะคะการประยุกต์ใช้ PWIM กับการสอนเขียนเรื่องจากภาพนะคะขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยวิทยากรนำไปไว้ในขั้นนำปกติเวลาที่เราสอนเราจะมีขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปใช่ไหมคะเรามาดูขั้นนำก่อนนะคะเริ่มแรกเลยคุณครูเลือกภาพมาก่อนว่าคุณครูต้องการภาพไหนนะคะอันนี้เราเลือกเป็นภาพลายเส้นการ์ตูนธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มีรายละเอียดเยอะเรานำไปสอนในชั้นป.5 หรือป.6 ได้นะคะการเลือกภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูตัวอย่างภาพที่เป็นข้อสอบโอเน็ตก็ได้นะคะสังเกตดูว่าภาพเนี่ยรายละเอียดไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันชวนให้เด็กคิดและตีความหาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมาเขียนนะคะเมื่อคุณครูเลือกภาพได้แล้วนะคะเราก็จะนำภาพเนี้ยให้เด็กๆดูในชั้นเรียนค่ะขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วคุณครูจะติดภาพไว้ที่กระดานหรือว่าจะแจกภาพไปให้เด็กได้ดูเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วเนี่ยลองให้เด็กคิดหรือว่าดู
ครูจะใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะถาม

0: ว่าในภาพนี้มันมีอะไรบ้างเด็กอาจจะเห็นตู้ต่างเตียงโต๊ะที่อยู่ในภาพนี้นะคะแล้วถามว่าทำอะไรต่อนอกจากจะถามคำศัพท์ในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคุณพ่อกำลังทำอะไรหรือว่าตัวละครอื่นๆกำลังทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาหาเหตุและผลว่าทำไมแม่จะต้องกินอาหารร้อนขนาดนี้ทำไมเด็กคนนี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่ลักษณะนี้ค่ะคือการที่คุณครูนะคะจะช่วยกันตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ด้วยนะคะพอมาขั้นตอนที่2นะคะถ้าคุณครูติดภาพไว้บนกระดานนะคะแล้วทำร่วมกันในห้องเรียนใหญ่เนี่ยแนะนำให้คุณครูแจกกระดาษเด็กอีก1ใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็เอามาติดนะคะเราจะมาถึงขั้นที่2ค่ะพอขั้นที่2ปุ๊บนะคะเด็กๆจะเขียนคำศัพท์ที่เขาเห็นจากภาพนะคะขั้น2นี้เป็นขั้นเชื่อมโยงคำศัพท์นะคะเรานำมาไว้ในขั้นที่2เด็กเห็นคำว่าอะไรเด็กจะเอามาติดนะคะคือเด็กบางคนอาจจะมองว่าคอมพิวเตอร์อาจจะเรียกเหมือนกันนะคะหรือเด็กบางคนอาจจะเห็นตู้โชว์เป็นชั้นวางของหรืออะไรก็ได้นะคะคือบางทีคำศัพท์อาจจะไม่ใช่คำเดียวกันแต่มันคือสิ่งของเดียวกันนะคะเด็กก็จะต้องเอาคำศัพท์นั้นนะคะมาติดไว้บนกระดานค่ะแล้วก็โยงเข้าไปในภาพนะคะว่าเขาเห็นอะไรบ้างคำศัพท์ที่ได้มาถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะถ้าคุณครูจะจบอยู่ที่การพาอ่านและสะกดคำก็ได้นะคะหรือว่านำคำไปแต่งประโยคในขั้นสรุปนะคะทีนี้พอเป็นขั้นตอนที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะการจัดกลุ่มคำศัพท์คืออะไรนะคะก็คือการที่คุณครูเนี่ยกำหนดหัวข้อขึ้นมาว่าจะให้เด็กวิเคราะห์คำศัพท์ตรงนี้นะคะแล้วจัดกลุ่มเช่นถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะคุณครูให้เด็กจัดตามมาตราตัวสะกดเล็กๆเลยค่ะคำไหนที่เป็นแม่กงกลมนะคะในเด็กชั้นเล็กหรือว่าภาพที่มันไม่ยากขนาดนี้หรือว่าถ้าเด็กเรียนเรื่องชนิดของคำแล้วจัดกลุ่มคำศัพท์ตามชนิดของคำนะคะอันไหนคือคำนามอันไหนคือคำกริยานะคะก็จัดกลุ่มไปการคิดวิเคราะห์ก็จะเกิดในขั้นตอนนี้อีกนะคะเมื่อเด็กจัดกลุ่มคำศัพท์และเชื่อมโยงคำศัพท์จากภาพได้เนี่ยนะคะคุณครูต้องอย่าลืมนะคะก็คือเรื่องของการอ่านและการสะกดคำค่ะพอมาถึงขั้นตอนที่4นะคะก็คือขั้นตอนในการประยุกต์ใช้คำศัพท์อันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้นะคะว่าคุณครูจะให้เด็กเราทำอะไรได้เช่นเด็กเล็กๆเขียนประโยคจากคำศัพท์เหล่านี้ได้ก็พอหรือว่าเด็กชั้นโตขึ้นมาหน่อยนะคะเขียนย่อหน้าได้หรือนำไปเขียนเป็นเรื่องในกรณีที่คุณครูจะให้เขียนเป็นเรื่องได้นะคะอยากให้คุณครูเพิ่มคำศัพท์เข้าไปให้เขานะคะในกรณีที่เราเห็นภาพมาก่อนเด็กแล้วเรามีการเตรียมการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดคำศัพท์มาเบื้องต้นแล้วเช่นในกรณีนี้นะคะจากภาพนี้เนี่ยคุณครูอาจจะเติมคำศัพท์เข้าไปเช่นคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวคำว่าโรคระบาดหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะเป็นการขยายวงศัพท์นะคะให้เด็กได้นำไปเขียนเรื่องได้เยอะขึ้นทีนี้อาจจะให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อภาพด้วยนะคะการตั้งชื่อภาพเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการวัดและประเมินผลให้มันง่ายขึ้นนะคะเช่นเด็กเขียนในเรื่องหัวข้อเดียวกันคุณครูก็จะง่ายต่อการตรวจแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะตามมานะคะหลังจากที่เราจะมอบหมายงานเนี่ยก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจอยากให้คุณครูกำหนดให้ชัดเจนนะคะจะให้เขาเขียนกี่บรรทัดจะให้ตั้งชื่อเรื่องไหมจะให้เขียนเต็มบรรทัดหรือให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้เราฝึกอย่างเป็นประจำเด็กจะได้คุ้นเคยนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กได้เขียนเรื่องจับภาพได้คล่องแคล่วขึ้นถ้าคุณครูฝึกซ้ำๆนะคะเราจะไม่ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวเราขอเชียร์ให้วิธีการนี้นะคะเข้าไปอยู่ในแผนของคุณครูที่พอพวกเราจะได้ไปนิเทศเนี่ยนะคะทีมวิทยากรน่าจะได้เห็นวิธีการนี้อยู่ในห้องเรียนด้วยนะคะเราจะเห็นว่าภาพนะคะมีความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเขียนมากๆนะคะในทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยมันมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือว่าผู้เรียนในห้องเรียนได้นะคะก็ขอให้คุณครูได้นำไปใช้นะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเรื่องของการเขียนตามจินตนาการนะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์นะคะจะมีความสนุกสนานมากแค่ไหนนะคะคุณครูรอติดตามชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ครั้งก่อนโน้นเรามีการอบรมกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สุภัทแล้วก็ท่านอาจารย์จันยวันได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสอนการเขียนนะคะสร้างสรรค์ระดับต่างๆให้กับคุณครูทุกท่านเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงมั่งคะคุณครูคะวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงเองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามีเป็นลักษณะของการเป็นวิทยากรบทบาทใหม่ทั้งอาจารย์เองแล้วก็คุณครูนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งนึงในรูปลักษณะแบบใหม่นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกใช้คำว่า new normal นะคะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเราจะมาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสร้างสรรค์อย่างไรนะคะถามว่าคุณครูเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญไหมกับการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในชั้นระดับประถมศึกษาต้องบอกว่าอย่างอาจารย์นุชนงเองพยายามคิดอยู่เสมอนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่เขาบอกว่าสื่ออะไรที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนั่นก็คือครูนะคะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนะคะถ้าเราอยากจะวัดว่าเด็กมีจินตนาการแค่ไหนให้เราให้ครูเองนะคะครูผู้สอนเองจะต้องวัดดูว่าวัดความเป็นเด็กจากจินตนาการของเราเองคุณครูคะคุณครูลองคิดกับตัวเองดูสิคะว่าเราอ่ะมีจินตนาการมากแค่ไหนถ้าเรามีจินตนาการมากแสดงว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่สูงเช่นเดียวกันนะคะถามว่าจินตนาการเนี่ยมีความสำคัญยังไงที่จะนำไปใช้สู่ในการเรียนการสอนหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างอัลเบิร์ตอาร์สไตน์นะคะบอกว่าจินตนาการนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นนั่นท่านบอกว่าเพราะจินตนาการนั้นนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มันมีขีดจำกัดแต่จินตนาการนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือความรู้เป็นเรื่องของปัจจุบันแต่จินตนาการเป็นเรื่องของอนาคตนะคะฉะนั้นแล้วครูจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนแล้วก็นำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการของเด็กให้ได้มากที่สุดทีนี้คุณครูคะบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนี่ยต้องคุณครูเองจะต้องทำอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือครูจะต้องกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยก็ควรมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์เดิมของเด็กอยู่แล้วและจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนจริงๆแล้วคุณครูจะต้องสอนเรื่องจากง่ายๆแล้วก็ค่อยไปหาเรื่องที่ยากถ้าอยากจะให้เขาเขียนอะไรได้ดีก็คือจะต้องเขียนจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเขาอันดับแรกก็คืออาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองก่อนแล้วค่อยขยายเรื่องราวที่ออกนอกตัวไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้แล้วครูเองจะต้องใช้สื่อที่จูงใจในเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้เด็กเนี่ยรู้จักการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือครูจะต้องพยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้จินตนาการนะคะในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะฉะนั้นแล้วครูเองต้องควรคำนึงถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมซึ่งครูต้องวางแผนโดยจัดทำแผนการสอนในระดับบทเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนใหม่ด้วยการนำประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเพื่อถ่ายทอดให้เกิดความรู้ใหม่นะคะการสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำและประโยคนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยครูอาจจะใช้ของจริงของจำลองภาพและสถานการณ์เพื่อสร้างบรรยากาศในการสอนเขียนสร้างสรรค์ให้เอื้อให้กับนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกจากเรื่องง่ายๆแล้วค่อยๆออกไปหาเรื่องที่ยากโดยใช้สิ่งเร้าแล้วก็แรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะเขียนนะคะทีนี้มาดูว่าแนวทางการสอนเขียนสร้างสรรค์ในระดับปฐมศึกษาเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากๆอย่างไรก็คืออันดับแรกนะคะเลสอนเขียนจากเรื่องของการสร้างคำต่อมาก็เป็นสร้างคำจากประโยคแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นการเขียนข้อความจากข้อความสั้นๆแล้วค่อยเป็นข้อความยาวๆก็คือเป็นการเขียนแบบประเภทความเรียงด้วยกันนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกก็คือเขียนจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปหาเรื่องที่ยากนะคะถามว่าการสร้างคำเนี่ยเราจะสอนเขียนอย่างไรก็สอนเขียนจากการประสมอักษรนะคะแล้วก็สอนสร้างคำจากการประสมคำในขณะเดียวกันก็ ยากขึ้นมาหน่อยอย่างที่ท่านอาจารย์จัญญวรรณได้นำมาสาธิตหรือว่าเผยแพร่ให้อาจารย์ได้ให้คุณครูทุกท่านได้ทราบแล้วก็คือการสร้างคำจากรูปภาพทีนี้มาดูว่าการสร้างคำจากประโยคเราจะสร้างคำจากเรื่องอะไรก็คือการสร้างคำจากประโยคการผสมอักษรแล้วก็สร้างประโยคกับการผสมคำแล้วก็รูปภาพแล้วก็สร้างประโยคในรูปแบบต่างๆนำไปสู่การเขียนข้อความในระดับประถมศึกษาเนี่ยคุณครูเองก็คงจะได้สอนให้เด็กได้เขียนคำขวัญใช่ไหมคะดังนั้นข้อความนี้ก็คืออย่างเช่นข้อความคำขวัญข้อความโฆษณาจนถึงการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นพอยากขึ้นมาหน่อยก็คือเขียนประเภทความเรียงนี้อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์สุภัทนะคะได้อธิบายให้อาจารย์ฟังไปแล้วคือการเขียนเรียงความนะคะก็คือเขียนเรื่องโดยการใช้คำหรือรูปภาพประกอบการเขียนโดยตามความต้องการของตัวเองการเขียนนิทานตามจินตนาการแล้วก็ยากที่สุดก็คือเรื่องของการเขียนเรื่องตามรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเขียนย่อความตามที่ท่านอาจารย์สุภัทได้แนะนำท่านคุณครูไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเองนะคะครูเองก็ต้องควรกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในหลักสูตรในระดับต่างๆกิจกรรมที่จัดต้องมีการสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์ต่างๆโดยจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็เลือกใช้สื่อที่จูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยรักในการเขียนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะทีนี้อาจารย์ขาคุณครูคะมาดูนะคะว่าการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยมันคืออะไรคุณครูอาจารย์นุชนงคิดว่าคุณครูเนี่ยก็คงจะมีการเตรียมการสอนเรื่องการเขียนจากจินตนาการมาแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนเขียนจินตนาการเนี่ยเยอะมากแล้วนะคะจริงๆแล้วการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยเป็นการเขียนสร้างสรรค์อย่างหนึ่งซึ่งผู้เขียนเรื่องราวเนี่ยจะต้องเกิดจากความคิดนะคะแล้วก็จินตนาการโดยใช้จินตนาการของตัวเองเนี่ยนะคะต่อเติมเป็นข้อความแล้วก็เขียนให้เกิดเป็นเรื่องราวนะคะบางครั้งเรื่องราวนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานของความเป็นจริงก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการได้โดยต้องฝึกฝนตนเองเนี่ยให้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็รู้จักการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราเขียนเรื่องจากรูปภาพเราจำเป็นจะต้องมีการวางโครงเรื่องด้วยซ้ำว่าในรูปภาพนั้นมีตัวละครอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของภาพนั้นนอกจากตัวละครหรือภาพที่ปรากฏแล้วการดำเนินเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะลำดับต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเหตุแล้วก็สิ้นสุดซึ่งเป็นผลรวมทั้งรู้จักใช้ความคิดและความรู้สึกในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆจึงทำให้เรื่องที่เขียนนั้นมีความน่าสนใจการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยนะคะอาจารย์นุชนงเองเลยไม่ได้นำทฤษฎีหรือว่าโมเดลการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้โมเดลของซินเนติกมาใช้นะคะซึ่งเปรียบเทียบคนกับสิ่งของหรือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือในขณะเดียวกันเปรียบเทียบคู่คำที่มีการขัดแย้งกันเนี่ยนะคะนำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะงั้นโอกาสหน้าหวังว่าเราคงจะได้พบกันนะคะในอีกลักษณะหนึ่งนะคะทีนี้มาดูว่าหลักการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการเนี่ยเราควรจะเขียนอะไรก่อนก็คืออย่างที่อาจารย์นุชนงบอกก็คือเรื่องที่จะเขียนก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจชอบและมีความรู้เป็นทุนเดิมโดยมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วยนะคะแล้วก็ทำโครงเรื่องเล็กๆเอาไว้ว่าเราจะเขียนยังไงให้มันมีความสัมพันธ์กันในระหว่างย่อหน้าเพราะว่าการเขียนงานเขียนที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบไป3อย่างนะคะคุณครูค่ะก็คือ1มีสัมพันธภาพมีเอกภาพแล้วก็มีสารัตถภาพนะคะขณะเดียวกันนอกจากได้เรื่องราวแล้วคุณครูก็ต้องบอกเด็กว่าจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวนั้นโดยการเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมสละสลวยแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขงานให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างที่ งานเขียนของเด็กประถมนะคะที่อยู่ในเอกสารที่เราได้แจกเอาไว้ให้กับคุณครูแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงเองได้นำกิจกรรมบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตามจินตนาการหรือการเขียนสร้างสรรค์จากจินตนาการนะคะกิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงจะนำมาเสนอของอาจารย์แล้วก็ถือซะว่าเป็นกิจกรรมตัวอย่างก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของคุณครูได้กิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงนำมาก็คือกิจกรรมดอกไม้ในสวนของฉันนะคะกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรกิจกรรมนี้คือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์เรียบเรียงข้อความต่างๆนะคะให้ผู้เขียนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยบรรยายให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์ได้ชัดเจนภาพพจน์ในที่นี้ก็หมายถึงเกิดจินตภาพนะคะ

คุณครูคงจะได้ยินคำศัพท์ใหม่คำนี้ขึ้นมานะคะและอันที่2ก็คือจุดมุ่งหมายที่2ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนั้นนะฝึกฝนการทำงานและการคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะเลยอุปกรณ์ก็มีแค่ข้อความคำว่าดอกไม้ของฉันนะคะเขียนในกระดาษโดยที่คุณครูเนี่ยจะเป็นคนแจกให้นะคะแล้วก็แจกให้กับใครแจกให้กับเด็กๆนะคะถามว่าพี่ดำเนินการกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งให้เป็นกลุ่มละประมาณสัก4คนเพราะในวันนี้เป็นกิจกรรมดอกไม้ฉะนั้นแล้วอาจารย์นุชนงค์ก็เลยจะแบ่งกลุ่มของเด็กไปเป็น4คนนะคะกลุ่มละ4คนตามองค์ประกอบหรือลักษณะของดอกไม้ก็จะประกอบไปด้วยกลีบดอกเกสรก้านและใบนักคุณครูเองนะคะจะต้องแจกกระดาษหรือสลากนะคะให้กับเด็กนะคะแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เขาจับฉลากว่าเด็กในแต่ละกลุ่มนั้นน่ะใครได้กลีบดอกใครได้เกสรแล้วก็ใครได้ก้านใครได้ใบนะคะแล้วทำยังไงอย่างเช่นกลีบดอกคุณครูเองจะต้องมีการตั้งคำถามก็คือให้ผู้เขียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการว่าดอกไม้ของฉันเนี่ยมันมีกี่กลีบลักษณะกลีบรูปร่างเป็นอย่างไรสีอะไรและก็เวลาจับกลีบดอกไม้ของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเกสรมั่งเด็กที่ได้มอบหมายให้เขียนเกสรนะคะก็ให้เขาไปเขียนว่าบรรยายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จากจินตนาการว่าเกสรดอกไม้ของเขาเนี่ยเกสรมีรูปร่างลักษณะแบบไหนมีกลิ่นไหมกลิ่นคล้ายอะไรหอมหรือว่าเหม็นนะคะขณะเดียวกันถ้าก้านดอกไม้เขาเนี่ยก็ต้องให้ผู้เรียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการว่าดอกไม้ของฉันของเขาเนี่ยมีก้านลักษณะใดสีอะไรแข็งหรืออ่อนแค่ไหนใบก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้เขาเขียนบรรยายจากจินตนาการว่าใบของดอกไม้เขามีสีอะไรลักษณะเป็นใบอย่างไรแล้วก็มีกี่ใบงั้นแสดงว่าการเขียนจินตนาการเนี่ยเราสามารถตั้งคำถามโดยกระตุ้นความคิดให้กับผู้เรียนได้นะคะคุณครูคะมาดูตัวอย่างของเด็กกลุ่มนี้นะคะดอกไม้ของเด็กกลุ่มนี้จากที่อาจารย์ได้ทำกิจกรรมกับเด็กชั้นประถมตอนที่ได้สาธิตหรือว่าได้นำไปใช้ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะคะโดยมีนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยลองทำกิจกรรมนี้ออกไปแล้วก็คือก็เลยยืมผลงานเขามาเขาเขียนว่าดอกไม้ของฉันมีกลีบ5กลีบนะคะรูปร่างคล้ายหัวใจคนนะกลีบมีสีแดงนุ่มๆกลิ่นหอมคล้ายมะลิเกสรเป็นแท่งๆคล้ายหลอดกาแฟเพราะมองดูใสๆสีขาวๆก้านของดอกไม้ขดเป็นเกลียวเหมือนขดลวดนะคะดูดอกไม้ของเขานะคะขณะเดียวกันนอกจากแล้วคุณครูจะต้องให้เขาวาดรูปดอกไม้ด้วยนะคะก็ดูว่าดอกไม้ก็หน้าตาแปลกๆนะคะเพราะเขาบอกว่าใบไม้ของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใบไม้เหมือนกับนิ้วมือของคนด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเล็กๆคุณครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปนอกจากดอกไม้แล้วก็ยังสามารถทำเป็นบ้านก็ได้หรือรถยนต์ของฉันก็ได้นะคะว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยตามจินตนาการของเขาเนี่ยเขาเขียนบรรยายอย่างไรตามจินตนาการแล้วก็วาดภาพประกอบซึ่งคิดว่าเด็กๆน่าจะสนุกนะคะนอกจากกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อมาก็คือการต่อความให้จบประทับใจต่อความให้จบประทับใจเนี่ยอาจารย์นุชนงค์เชื่อว่าคุณครูทุกท่านนะคะก็คงจะทำกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นมีคำอยู่3คำนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยนำไปประติดประต่อแล้วเขียนเป็นนิทานบ้างเรื่องเล่าบ้างนะคะจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนเรื่องได้ต่อเนื่องกับใจความให้มันสมบูรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยก็คืออาจจะมีนิทานหรือเรื่องสั้นที่แต่งที่ยังไม่จบแล้วก็เราละเอาไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำงานกันเป็นกลุ่มหรืองานเดี่ยวหรืองานบุคคลก็ได้นะคะให้เขาไปเขียนตามจินตนาการของเขาได้นะคะส่วนวิธีดำเนินกิจกรรมก็อาจจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละ2คน3คนหรือ4คนก็ได้นะคะแล้วก็อาจารย์เองหรือคุณครูเองเนี่ยจะต้องแจกเอกสารเกี่ยวกับนิทานเรื่องสั้นที่ยังแต่งค้างอยู่เหมือนกับเราดูหนังยังไม่จบนะคะที่ตอนจบของท้ายเรื่องเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนดูเนี่ยนำกลับไปขบคิดเอาเองว่าสุดท้ายแล้วหนังจะดำเนินต่อไปอย่างไรอันกิจกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงค์อยากจะมาแลกเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เนี่ยได้ทำกับ
ได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะกับเด็กๆ ก็คือ

ือกิจกรรมของอาจารย์นุชนงก็คือเรียกว่าเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าง่ายมากเลยค่ะคุณครูก็คือจะมีกล่องอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเด็กๆจะชอบเพราะว่ามีสีสันถ้าเราทอยลูกเหมือนทอยลูกเต๋าอะค่ะถ้าลูกเต๋าเปิดมาคำไหนมันอาจจะมีคำต่างๆที่เป็นอะไรนะคะสำนวนไทยที่ปรากฏแล้วก็มีทั้งความหมายของคำด้วยเอาประมาณสัก3คำก็ได้คุณครูเอาไปใช้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียงร้อยสำนวนไทยที่เรานะคะได้ทอยลูกเต๋าเอาไว้เนี่ยแล้วก็ให้เขาเขียนเป็นเรื่องเล่าอาจจะเขียนเป็นนิทานอาจจะแต่งเป็นบทกวีกับยานี11หรือกอน6หรือกอน8ที่คุณครูได้สอนเอาไว้ในบทเรียนนะคะทีนี้แต่ของอาจารย์นุชนงเองเนี่ยพอสอนในระดับชั้นอุดมศึกษาจะยากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะต้องกำหนดให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าตามรูปแบบการเขียนสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเนี่ยอาจารย์เองจะต้องให้เขานะคะไปดูว่าที่มาของคำหรือสำนวนไทยเนี่ยมาได้อย่างไรนะคะไม่พอเขาจะต้องหาความหมายได้แล้วก็สร้างสถานการณ์โอกาสที่ใช้ด้วยนะคะเดียวกันต้องดูด้วยว่าเขาเข้าใจความหมายของคำหรือสำนวนไทยนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือต้องให้เขาสามารถแต่งประโยคได้สมมุติว่าในห้องของอาจารย์นุชนงที่รับผิดชอบสอนอยู่มีอยู่50คนจะมีสำนวนไทยทั้งหมดอยู่50คำเด็กๆทุกคนจะต้องนำเรียงร้อยสำนวนไทย50คำนั้นนะคะไปเขียนเป็นเรื่องเล่าซึ่งสำหรับคนสอนเองจะรู้สึกสนุกแต่อาจจะผู้เรียนเนี่ยอาจจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวางถามว่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์นุชนงจะไม่จำกัดความคิดเขาว่าเขาจะต้องเขียนแบบความเรียงประเภทไหนนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะแต่งนะคะความเรียงของเขาหรือเรื่องเล่าของเขาเนี่ยเป็นนิทานบางคนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นบทความขณะเดียวกันบางคนนะคะเป็นเรื่องสั้นซึ่งน่าสนใจมากขณะเดียวกันเองบางคนก็เขียนเป็นบทกวีนะคะมีถึง50บทด้วยกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือวันนี้ที่อาจารย์นุชนงได้มาแลกเปลี่ยนก็คือทำถามว่าเด็กชอบไหมเด็กชอบนะคะแล้วก็เด็กรู้สึกว่าเขาได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะยังมีกิจกรรมการเขียนบรรยายคำจากแล้วก็แสดงความรู้สึกเช่นอาจารย์อาจจะตั้งประโยคเล่นๆนะคะเล็กๆก็คือผมคือลูกฟุตบอลละเอาไว้แล้วก็ให้เขาไปคิดว่าผมคือลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าเผื่อวันนึงเขาเป็นลูกฟุตบอลเขาจะรู้สึกยังไงโดยนำใจเขาไปสู่ในลูกฟุตบอลนะคะเขาอาจจะบอกว่าผมถูกเตะทุกวันแต่ผมอาจจะภาคภูมิใจในเมื่อผมเป็นลูกฟุตบอลที่ทำให้คนมีความสุขนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากฉันเป็นเศรษฐีฉันจะถ้าฉันมีเวทมนต์ฉันจะอะไรอย่างนี้นะคะคุณครูสามารถนำไปสู่การเขียนบทกวีได้นอกจากความเรียงแล้วนอกจากนี้การเขียนคำบรรยายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆก็มีอย่างเช่นความสุขคือนะคะอาจารย์นุชนงเคยให้เด็กในระดับปริญญาตรีทำนะคะก็คือความสุขของเขาเนี่ยนิยามความสุขของเขามาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้บางคนอาจจะบอกว่าความสุขคือการได้เป็นเศรษฐีความสุขคือการได้มีเพื่อนที่ดีความสุขคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่เด็กบางคนอาจจะบอกว่าความสุขของเขาคือการอยู่คนเดียวบนโลกแห่งนี้ซึ่งเราอย่าไปมองว่าความคิดเขาน่ะมันมีอคตินะคะหรืออะไรก็ช่างแต่นี่ต้องดูว่านั่นคือความที่เขามีความคิดแล้วก็จินตนาการแต่ถ้าถามว่าเราสามารถนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ณปัจจุบันเนี้ยมาเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกได้ไหมตอนนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อเรามากที่สุดคะคุณครูนั่นก็คือโรคไวรัสโคโรนานะคะก็คือโควิด-19เราอาจจะตั้งเอาไว้เลยว่าโควิด-19คือเด็กบางคนบอกว่าโควิด-19คือมหันตภัยโควิด-19คือโอกาสโควิด-19ก็คือความร่วมมือโควิด-19คือความสามัคคีโควิด-19คือตู้แบ่งปันนะคะแล้วแต่เด็กจะคิดใช่ไหมคะคุณครูขานะคะมีอีกเยอะแยะมากมายที่เด็กสามารถทำกันเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวได้นะคะทีนี้มาดูว่าตัวอย่างที่จากการเขียนเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ได้แขวนเอาไว้ในเอกสารซึ่งคุณครูสามารถนำไปอ่านเป็นตัวอย่างในภายหลังได้นะคะแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะคะคุณครูคะบางทีเขาอยู่บ้านทุกวันความคิดและจินตนาการของเขาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะมีจินตนาการมากที่สุดถ้าเราอยากรู้ว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่ไหมให้ทดสอบเราว่าเรามีจินตนาการอยู่ในใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีเด็กคนนึงบอกว่านกคิดว่าหลังคาบ้านเนี่ย

โถส้วมหรือไงคุณครูคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นความคิดเล่นๆของเด็กคะแต่สำหรับอาจารย์นุชนงค์นะคะคิดว่าทำไมเด็กคนนึงเขาสามารถเปรียบเทียบว่าหลังคาบ้านเนี่ยเป็นโถส้วมได้นั่นก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแล้วแสดงว่าเด็กคนนี้เขามีจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์

เอาต่างๆการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกนะคะว่าครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและครูเองก็เป็นสื่อที่ดีที่สุดใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคิดที่คิดสร้างสรรค์แล้วก็เขียนงานของเขาให้เป็นอย่างดีปกติแล้วนะคะวันนี้อาจารย์นุชนงอยากจะจบลงด้วยคำพูดของคุณวิลเลียมอัตเทอร์วอตนะซึ่งเป็นนักเขียนของนักเขียนชาวอเมริกันนะคะได้บอกไว้ว่าครูปกติทั่วไปก็ได้แค่บอกเล่าแต่ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบายแต่ครูที่เหนือกว่าต้องใช้วิธีการแสดงให้เห็นหรือสาธิตให้นักเรียนดูแต่ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นต้องเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนค่ะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการสร้างชุมชนของครูผู้รักการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาไทยอีกครั้งนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอนไปดูกันค่ะว่าจะง่ายและจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: การปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงปี2552ถึง2561เนี่ยเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่21นะคะหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านนะคะ reading to learn นั่นเองแล้วก็สำคัญตามมาก็คือเป็นนักสืบคนเป็นนักสืบสอบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตามมาด้วยคือการเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะนี่ประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนถือเราเรียกสั้นๆว่า5 steps นั่นเองนะคะ5 step เนี่ยเป็นแนวการสอนเป็น teaching approach นะคะแนวการสอนนี่ก็คือสามารถที่จะจัดการสอนด้วยวิธีสอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆวิธีสอนสำคัญมากๆก็คือวิธีสอนแบบสืบสอบก็ได้หรือวิธีสอนแบบโครงงานก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญทั้งหมดเนี่ย6ประการนะคะคำถามที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วมันมีขั้นตอนอย่างไร

แล้วก็อีกสำคัญก็คือมันมีจุดเด่นอย่างไรในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะคะเช่นในการขั้นที่1ขั้นตั้งคำถามก็เป็นเรื่องของการที่ครูจัดสิ่งเราแล้วก็เด็กสังเกตแล้วก็เด็ก เกิดความสงสัยหรือเกิดคำถามหรือครูอาจจะเป็นผู้ที่จะช่วยเด็กในการตั้งคำถามก็ได้แล้วก็มีการตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคำตอบนะคะในขั้นที่2เป็นขั้นสำคัญคือขั้นแสวงหาสารสนเทศเนี่ยเป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เด็กทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ในขั้นที่3ขั้นนี้ก็เป็นขั้นสร้างความรู้เนี่ยเด็กก็นำเอาผลการวิเคราะห์เสนอนะคะเรียกว่าสื่อความหมายแล้วก็มีการแปลความหมายข้อมูลแล้วก็สรุปผลหรือเรียกว่าการสร้างความรู้และเมื่อเด็กเนี่ยได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครูก็จะมีการช่วยในการสรุปเชื่อมโยงไปยังสาระที่ถูกต้องนะคะในขั้นสำคัญต่อมาเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะสู่ขั้นสำคัญคือขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสื่อสารเด็กก็จะนำความรู้ไปสื่อสารด้วยแบบต่างๆนะคะด้วยการใช้สื่อประกอบการสื่อสารแล้วก็สำคัญตามมาก็คือขั้นที่5เป็นขั้นสำคัญที่เรียกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ถ้าเกิดการเรียนรู้นี่แปลว่าต้องนำความรู้ไปใช้ในสังคมจริงได้ก็อาจจะมีการนำความรู้ไปใช้หรือก็อาจจะมีการประยุกต์ความรู้แล้วก็ทำให้ได้ชิ้นงานเจ้าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจใน5ขั้นตอนเนี่ยถามว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหนก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองขณะที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ตามมาที่เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือการที่สร้างชิ้นงานสร้างภาระงาน เรียกว่าเมื่อเขามีสถานการณ์ใหม่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยนะคะนำความรู้ไปใช้ทีนี้คำถามข้อที่2เนี่ยค่ะ5 step หรือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรความเป็นมาเนี่ยคือเนื่องจากว่าในกระบวนการสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าครูวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เสมอแต่ทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ไปเกิดในครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางของการที่จะทำให้คุณครูที่อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบได้นะคะทำการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเจ้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้เป็นภาษาง่ายนะคะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแต่จะทำให้การเรียนรู้มีความหมายนั้นก็จะต้องบวกกับขั้นที่เรียกว่าประยุกต์ความรู้ขั้นนี้ได้ชิ้นงานได้ความรู้นำเอาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเน้นขอเน้นว่าคุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะสอนในวิชาพื้นฐานกิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือชีวิตประจำวัน5 step จะเข้ามามีบทบาทสำคัญคำถามข้อที่3เนี่ยนะคะการจัดการเรียนโดยใช้5 step เนี่ยมันไปเสริมสร้างนะคะทักษะสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้4ตัวเน้นได้แก่ตัวแรกก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ฉันถือว่าเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดตัวเน้นอีก3ตัวซึ่งเป็นทักษะนะคะตัวที่1ก็คือเรื่องของ literacy เราแทนตัว L แปลภาษาไทยก็คือการรู้หนังสือนะคะตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ numeracy ก็คือการรู้เรื่องจำนวนแล้วก็ตัวที่3คือ reasoning ability ก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือบางคนบอกว่าคือให้เหตุผลนั่นเองในกระบวนการ5 step เนี่ยในแต่ละ step เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นขั้นของการที่จะสามารถเสริมสร้างตัวทักษะ3ตัวเช่นในการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ literacy ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือเพราะต้องมีการอ่านการคิดวิเคราะห์

แล้วก็มีการเขียนนะคะรวมทั้งมีการใช้เหตุผล reasoning เช่นการคาดคะเนคำตอบต่อมาก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของขั้นที่2คือขั้นแสวงหาสารสนเทศโอ้ขั้นนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าครูอาจจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนที่ทำใบกิจกรรมใบงานหรือบางทีเด็กจะเป็นผู้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยจะชัดมากก็คือตัวที่เป็นจุดเน้นในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยซึ่งเลือกว่าการรู้หนังสือจะเห็นชัดมากนะคะขณะเดียวกันขณะที่เด็กก็เก็บข้อมูลเด็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะค่าสถิติต่างก่อนเก็บข้อมูลอาจจะมีการชั่งตวงวัดก็เป็นเรื่องของตัวเลขเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณก็ชัดมากก็คือเด็กก็ได้พัฒนาทักษะการรู้เรื่องจำนวนนะคะ numeracy ในขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการในการที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กสร้างความรู้คุณครูก็จะต้องมีความอดทนและความพยายามที่จะต้องได้คำตอบของคำถามที่เด็กตั้งคำถามมาเช่นเด็กตั้งคำถามว่าเมี่ยงคืออะไรการให้คืออะไรเด็กก็จะต้องสามารถหาคำตอบของการให้และเรื่องของความหมายของเมี่ยงแล้วจากนั้นเนี่ยคำตอบของเด็กอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตำราครูเองมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตอบเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องตามที่ชุมชนนักเรียนรู้ได้ค้นพบไว้ขั้นที่4การสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของliteracy ที่เด็กจะสามารถนำเอาความรู้ที่เขาสร้างด้วยตนเองนำมาเขียนนำมาใช้สื่อประกอบในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะเป็น mind map นะคะเป็นผังที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะติดที่ผนังห้องแล้วก็ให้มีการเดินชมหรือมีการหมุนเวียนชมแล้วก็มีการประเมินสะท้อนความคิดได้อีกในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นเรื่องของการตอบแทนสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่นะคะการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเพียงแค่เด็กรู้แล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เราเรียกว่าเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เด็กต้องนำความรู้ที่เรียนนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นี้ในขั้นที่5เนี่ยก็เป็นขั้นที่คุณครูต้องใช้การฝึกการที่ทำกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะเพียงแค่เอาความรู้ไปอธิบายไปออกข้อสอบด้วยตัวของเด็กเองก็ได้หรือนำความรู้ที่เรียนจากวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับในภาษาไทยในภาษาอังกฤษแบบบูรณาการก็ได้และสูงสุดของการสร้างชิ้นงานตอบแทนสังคมก็คือการทำโครงงานอีกประเด็นหนึ่งก็คือคำถามข้อที่4ว่าคุณค่าของ5 step เนี่ยอยู่ที่ไหนตอบได้เลยค่ะว่า 1. เสริมสร้างสมรรถนะ5ประการไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารการคิดการแก้ปัญหานะคะรวมทั้งเรื่องของทักษะชีวิตที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้แสวงหาความรู้ได้ต่อเนื่องการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคนี้ของครูยุคนี้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21เพราะว่ามันจะเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นนักคิดคือมี thinking skill ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สูตรสำหรับการใช้ 5 step จะช่วยทำให้เด็กของไทยเราซึ่งเราจะต้องบ่มเพาะนิสัยขณะที่เราใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยทำให้เด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมคำถามตัวที่5คำถามสำคัญนะคะการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยก็คือเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเลือกให้เหมาะกับเวลาเลือกให้เหมาะกับจำนวนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลักเน้นเด็กเป็นสำคัญเมื่อเน้นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยบางเนื้อหาอาจจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใช้บรรยายใช้การสาธิตใช้โรลเพลย์นะคะแต่ในบางเนื้อหาที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยก็ขอได้เชิญชวนให้ท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลองใช้5 step นะคะเพื่อที่สุดก็คือการพัฒนาทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนักคิดนั่นเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเรื่องการบ่มเพาะนิสัยอยากให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่

0: เราสามารถไปใช้ได้อย่างสบายโดยที่ครูไม่ยากอะไรนะฮะครูเป็นผู้วางแผนครูเป็นที่ปรึกษาแต่เด็กนั้นทำเองเดนเกลคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เรามีคุณภาพแล้วก็ความคาดหวังของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เราจะทำให้เด็กไทยคนไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมสำเร็จแน่นอนค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับชม VTR กันไปแล้วนะคะทุกท่านคงมีความกระจ่างในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนน่าจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของท่านเพื่อพัฒนาทั้งตัวครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในสัปดาห์นี้เวลาของรายการเราหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในทุกตอนผ่านทาง YouTube และแอปพลิเคชัน Teacher as Learners ของทางรายการและหากท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อซักถามอย่าลืมส่งข้อความมาทาง Facebook ของทางรายการเรายินดีรับทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามของท่านเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ณที่แห่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะกลับมาพบกันทุกค่ะในทุกวันศุกร์กับรายการห้องพักครูคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่าบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการจัดการน้ำแบบบูรณาการตัวครูแอมเองก็เคยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเหมือนกันค่ะแต่ในระหว่างที่ใช้ก็มีความสงสัยส่วนตัวอยู่เหมือนกันว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะคะตอนนั้นได้มีโอกาสให้เด็กได้ทำโครงงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งให้เด็กได้อ่านฉลากยาหรือว่าฉลากอาหารเสริมนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะให้เด็กเนี่ยบูรณาการเอาความรู้ด้านสุขศึกษาเนี่ยมาด้วยยังเป็นข้อสงสัยจนทุกวันนี้ค่ะว่ามันใช่หรือเปล่านะคะวันนี้โชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วจากที่เมื่อสักครู่ที่แอมได้เกริ่นไปค่ะว่าเคยให้นักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษนะคะโดยการอ่านฉลากยาหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ความรู้สุขศึกษาเนี่ยมาช่วยในการทำโครงงานครั้งนั้นมันถือว่าเป็นการบูรณาการจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์แหมดีเลยเป็นเด่นดีมากคือเรื่องพูดเรื่องโครงงานแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เรากำลังจะต้องร่วมด้วยช่วยการสอนให้เด็กทำโครงงานนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดของการสร้างทักษะศตวรรษที่21ทีนี้คำถามของหนูเนี่ยก็เป็นเห็นชัดเจนว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเราผ่านเนื้อหาของสุขศึกษานะคะว่าด้วยเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็ฉลากที่อยู่บนภาชนะที่บรรจุนะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คำถามของหนูก็ชัดเจนและคือบูรณาการแต่ที่ทำตรงนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบูรณาการภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า integrationนะคะแปลว่าทำให้สมบูรณ์แปลว่าทำให้กลมกลืนทำให้เกิดความสมดุลบาลานซิ่งนั่นเองคำว่าตัวนี้นะคะเหมือนกับเราดื่มกาแฟเรามีกาแฟมีคอฟฟี่เมดมีน้ำตาลแล้วเรามาผสมกลมกลืนเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราผสมแล้วไม่กลมกลืนไม่อร่อยนะแล้วถ้าเป็นในลักษณะที่ผสมแล้วกลมกลืนแต่เป็นเนื้อแยกเช่นพวกแกงเห็นชัดๆส้มตำนะฮะหรือว่าจะเป็น อะไรนะข้าวผัดนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยก็เป็นบูรณาการเหมือนกันแต่เป็นเห็นแยกส่วนทีนี้ตัวเนี้ยมันคืออะไรในบูรณาการทางการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดทั้งด้านหลักสูตรให้เกิดความสมดุลแล้วก็จัดทั้งเรื่องของการเรียนการสอนให้เกิดสมดุลแล้วทำให้มันมีรสชาติพัฒนาทำให้เด็กเนี้ยได้ทั้งความรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของพหุปัญญานะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าที่คุณครู

0: ถามอาจารย์มาเนี่ยมันจะเป็นเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีทั้งการบูรณาการหลักสูตรเราเรียกว่า curriculum integration แล้วก็เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเราเรียกว่าinstructional integration ทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นบูรณาการหลักสูตรคือว่ามักถูกละเลยเราก็จะเรียนรู้นะคะว่าการบูรณาการหลักสูตรก็เอาเนื้อหาเอาสาระเนี่ยเอามาผสมผสานกลมกลืนกันโดยพยายามอาจจะเป็นการผสมผสานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันนะคะเช่นหนูสอนทางภาษาก็จะมีภาษากับการสื่อสารภาษากับวัฒนธรรมภาษากับกลุ่มสาระการเรียนอื่นๆเนี่ยชัดที่สุดนะคะเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะผสมระหว่างชีวะเคมีฟิสิกส์นะคะดาราศาสตร์เป็นรวมทั้งเหล่านี้เราเรียกบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเรียกว่า across curriculum เนี่ยก็เป็นการบูรณาการที่เอาตัวของกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระถ้าเป็นระดับสพท.แต่ถ้าเป็นในระดับมหาวิทยาลัยก็ศาสตร์ต่างๆ across curriculum เอาเนื้อมารวมกันตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เรายังทำไม่ค่อยเป็นกันนะคะเราก็จะได้หลักสูตรบูรณาการได้รายวิชาบูรณาการได้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคือว่าต้องเข้าใจตรงนี้พื้นฐานเป็นปฐมก่อนนะคะแล้วจากนั้นจึงเอาเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนการสอนหมายความว่าการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเชื่อมโยงความรู้แล้วก็ทักษะที่เคยเรียนในวิชาอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นการสอนโครงงานที่ชัดที่สุดได้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะ
1: อาจารย์คะที่ระดับชั้นที่แอมสอนเนี่ยค่ะเราเคยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอยู่ครั้งหนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะแล้วก็นำเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมาสอนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เด็กได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองความตัวเองรู้สึกอย่างไรกับเพลงภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาหรือว่าคำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะสำหรับเด็กแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เคยที่จะเอาเพลงไม่ใช่เคยต้องเรียกว่าทำเลยละค่ะอาจารย์เอาเพลงนั้นนะคะให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงศิลปะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้วาดภาพเพื่อบรรยายความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จินตนาการของเขาเนี่ยค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังเพลงนั้นจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าการเรียนการสอนแบบนี้ถือว่าเราบูรณาการแล้วหรือยังคะ
0: ตรงนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยที่หนูจัดโดยอยู่บนเพลงแล้วอยู่บนวันสำคัญก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะเพลงพระราชนิพนธ์นั่นนะคะใช่หนูกำลังสอดแทรกเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีแล้วก็ความรู้สึกรู้เขารู้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วเนี่ยนะคะการบูรณาการทางด้านการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูทำเก่งครูทำใช้ได้โดยเฉพาะแบบแรกเราเรียกว่าแบบสอดแทรกนะคะง่ายที่สุดอันเนี้ยแจวกันอยู่แล้วแล้วก็เราก็คำนึงโดยใช้หลักนี้นะระบุในการอะไรบ้าง1เราสามารถบูรณาการพวกกระบวนการคิดหนูจะเห็นมั้ยมีกระบวนการกลุ่มเห็นมั้ยฮะมีกระบวนการสืบค้นข้อมูลมีกระบวนการสื่อสารกระบวนการอ่านใช่มั้ยแล้วก็มีไอ้ตัวกระบวนการของการสร้างความรู้กระบวนการของการสร้างเจตคติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูแอมกำลังสร้างเจตคติคือความรักชาติสัตว์กษัตริย์นั่นก็เป็นการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันนี้คือพวกกระบวนการเข้าไปต่อมาจะเห็นได้ว่าหนูให้เด็กนำความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะวาดภาพใช่ไหมคะหนูก็กำลังใช้กระบวนการสร้างงานโดยใช้ความรู้ทางศิลปะแล้วก็อาจจะทักษะของการวาดเข้ามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยเน้นความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นและทักษะกระบวนการรวมทั้งนิสัยใจคอเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามันแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆแต่ครูอยากจะขอเสนอเพิ่มเติมว่าแบบของการบูรณาการของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เราพยายามโฮหรือผสมผสานพวกกิจกรรมเข้าไปเนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายแบบตัวอย่างอีกแบบที่น่าสนใจคือแบบคู่ขนานซึ่งถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษไปคู่กับครูวิทยาศาสตร์หนูก็จะใช้เนื้อวิทยาศาสตร์เป็นแกนเข้าไปสอนภาษาอังกฤษขณะเดียวกันครูวิทยาศาสตร์ก็จะสอนเนื้อตัวนั้นในกลุ่มของเขาแยกย้ายกันสอนอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นบูรณาการแบบสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลายคนเลย

0: เอาตั้งแต่2คน3คนถือถึงกรุ๊ปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้แล้วก็อยู่ขึงอยู่บนหัวเรื่องเดียวกันที่เราเรียกว่าธีมนะคะเช่นเราสนใจมากเลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของกล้วยซึ่งเป็นพืชที่เรียกว่ามีทั่วประเทศเนาะแล้วเราก็ขึงเนื้อหาให้ลงทุกกลุ่มสาระแล้วจากนั้นแยกย้ายกันสอนครูวิทยาศาสตร์ก็ไปสอนสมมติสอนเรื่องวงจรชีวิตของกล้วยสอนส่วนประกอบสอนผลิตผลชาวภาษาอังกฤษก็สอนสับเสียงโครงสร้างชาวภาษาไทยก็สอนคำพังเพยสำนวนเป็นต้นศิลปะก็สอนวาดปั้นดนตรีก็สอนเพลงแต่บนเนื้อหาของกล้วยเห็นไหมสิ่งประดิษฐ์ก็เป็นเรื่องแพ็กเกจจิ้งก็ได้หรือว่าครูในกลุ่มที่เป็นคณิตศาสตร์ก็เรื่องคำนวณเรื่องการใช้ตัวเลขเนี่ยค่ะหนูจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นการที่เราบูรณาการแล้วแยกย้ายกันสอนแต่จบลงด้วยก็คือต้องเอาเด็กมารวมกันเราทำโครงงานนะมันก็จะเป็นการการสอนแบบนี้เราเรียกไทยแบบนี้ว่า multidisciplinary integration คือภาษาไทยเขาใช้ว่าพหุวิทยาการอันนี้แจ๋วมากเลยอย่างน้อยรู้3โครงการรู้3แบบนะคะเราก็จะได้ความหมายละได้ประเภทละนะคะแล้วก็ได้หลักของการวิธีการบูรณาการละนะคะ
1: ค
0: ุณลืมประเด็นไปว่าทำไมต้องมีบูรณาการเพราะว่าหมายว่าบริเวณการคือชีวิตทำยังไงจะสอนเด็กให้มันกลมกลืนเป็นประหนึ่งชีวิตถ้าเราสอนเรื่องสมมติว่าเรื่องดับเพลิงวิทยาศาสตร์ก็สอนวิธีดับเพลิงเครื่องมือดับเพลิงส่วนศึกษาก็สอนว่าวิธีการที่อยู่จะเอาตัวรอดมันสอนแยกส่วนน่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างเป็นหัวเรื่องซะแล้วในการหัวเรื่องนั้นก็เรียนรู้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเกิดไฟไหม้อยู่จะต้องทำตนอย่างไรเชื้อเพลิงชนิดนี้อยู่จะใช้เครื่องมืออะไรในการดับเพลิงถ้ามันไม่ได้เราจะมีวิธีหนีตีลังกาออกมาอย่างไร วิธีเอาตัวรอดนี่เห็นไหมฮะมันเป็นชีวิตมันก็คือศาสตร์เนี่ยมันไม่มีแยกส่วนนะคะเหมือนกับจิ๊กซอประเด็นที่สองก็คือหนูจะสังเกตว่าแต่ละกลุ่มสาระกับเนื้อหามันซ้ำซ้อนมะนี่วิชานี้ก็เรียนสิ่งแวดล้อมสังคมวิทยาศาสตร์ก็เรียนศึกษาก็เรียนมันลดความซ้ำซ้อนถ้าเมื่อเราเอามาสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการนะคะแล้วข้อสำคัญคือมันลึกซึ้งถ้าเราเรียนเนี่ยมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะมีความสุขเราเรียกว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคือทำให้เด็กมีใช้สมองซีกซ้ายสมองซีกขวาครูว่าตัวนี้ดีมากนะคะ
1: อาจารย์คะที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทำใหเกิดความกระจ่างแล้วค่ะเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะแล้วก็รู้สึกว่า อยากเอาไปใช้มากๆเลยแต่อาจารย์คะแอมจำได้ว่าทางรายการของเราเนี่ยค่ะซึ่งเคยดูมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วๆมาเนี่ยค่ะมีซีรีส์ชุดหนึ่งชื่อซีรีส์4จุดเน้นซึ่งตรงนั้นเราก็อยากใช้แล้วก็อยากใช้บูรณาการด้วยจะทำยังไงที่เราจะเอา2 สิ่งนี้มาใช้พร้อมกันให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนของเรานะคะ
0: ประเด็นที่คุณแอมถามครูเรื่อง4จุดเน้นเนี่ยก็เป็นประเด็นครูอยากจะเรียกว่ามันน่าจะเป็นเด่นดังในปีนี้ที่เราเคยใช้วิธีสืบสอบมาโดยครูวิทยาศาสตร์ใช้เยอะรูปแบบวงจรการเรียนรู้5ขั้นตอนครูก็ว่าครูรู้จักไอ้ที่เรียกว่า5 e-learning cycle model แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราเสนอซีรีส์ของเราเสนอ4จุดเน้นจุดเน้นที่1คือไฟสเต็ปเนาะใช้ภาษาอังกฤษนะไฟสเต็ปเรียกสั้นๆ นะคะเราจะเห็นว่าก็จะมี5ขั้นขั้นที่1ระบุคำถามใช่ไหมคะขั้นที่2ก็คือแสวงหาสารสนเทศ3สร้างความรู้ขั้นที่4คือสื่อสารขั้นที่5ก็คือขั้นตอบแทนสังคมครูแอมจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราใช้หลักการบูรณาการเราจะเห็นว่าเราบูรณาการกับการเข้าไปใน5สเต็ปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้อันประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆเช่นกระบวนการของการสืบค้นเห็นไหมในขั้นแสวงหาสารสนเทศแล้วเมื่อเขาสร้างความรู้ได้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้น2กระบวนการละแล้วถ้าเขาสามารถสร้างความรู้ได้แล้วเกิดความชัดเจนกระบวนการสืบสอบขณะเดียวกันทำงานกลุ่มก็กระบวนการกลุ่มถูกไหมแล้วก็ก่อนที่ได้ข้อมูลมาเยอะมากเลยกระบวนการวิเคราะห์อุ้ยจะเอาข้อมูลไปเสนอเป็นตารางเป็นกราฟเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์รูปแบบใดก็กระบวนการสื่อความหมายข้อมูลแล้วก็ยังมาถึงออกมาพูดหน้าห้องเป็นกระบวนการของการสื่อสารนำเสนอหน้าห้องเรียนแล้วยังตามมาด้วยกระบวนการสร้างผลงานและบริการสังคมก็เป็นการบ่มเพาะการให้จิตสาธารณะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยชัดที่สุดfive step ของเราเนี่ยสามารถที่จะไป เกี่ยวข้องกับ literacy ก็คือการรู้หนังสือการสื่อสารจริงไหมแล้วยังจะเห็นว่าไปเกี่ยวข้องกับ numeracy เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องมีเรื่องตัวเลขเรื่องการใช้เลขจำนวนการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วยังไปเรื่องของ listening เนี่ยชัดที่สุดว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนะ4จุดเน
1: ้
0: นเป็นการบูรณาการไปในตัวโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วจะทำให้สวยงามครูก็อาจจะมีนำเอากลุ่มสาระการเรียนอื่นเข้ามาประกอบเช่นเสนอเป็นเพลงนะคะเสนอเป็นละครเสนอเป็นโลเพลงนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังในเรื่องของการที่เราจะอาชีพครูว่านะยังสามารถสอนไปเรียนวิทยาศาสตร์จะไปทำอาชีพอะไรรู้ไหมเนี่ยเรียนเรื่องนี้มันเป็นสำคัญอย่างไรถ้าเราไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เราอยากจะเป็นนักภาษาเนี่ยเป็นต้นเราก็สอดแทรกเรื่องของอาชีพได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เรียกว่าเนี่ยคือครูไม่รู้ตัวทำการจัดการเรียนการสอนบูรณาการและสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งถ้าเรารู้หลักการนะคะว่าบริการมี2แบบนะบริการตัวเนื้อหลักสูตรกับบริการการเรียนการสอนนะแล้วในบริการการเรียนการสอนนั้นก็คือการผสมผสานด้วยกระบวนการต่างๆในการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บวกกับการให้เด็กนำความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาใช้ในวิชาข้ามวิชาใช้กระบวนการของวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆครูว่านะแล้วครูได้บทกลอนอันหนึ่งเนี่ยก็จากลูกศิษย์ซึ่งไม่ทราบชัดเป็นใครเขาเขียนไว้สวยงามนะคือเขาสอนเราทำหน่วยการเรียนรู้เรื่องกล้วยนะเขาบอกว่ากล้วยน้ำว่าล้ำค่าน่าเรียนรู้ลองมองดูประโยชน์มากหากศึกษาบูรณาการความคิดพิจารณา8สาระจะได้มาน่าชื่นชมสาระหนึ่งภาษาไทยภาษาฉันคำประพันธ์บทกลอนไม่ขื่นขมใช้กล้วยน้ำว้าสร้างอารมณ์แต่งคำคมคำกลอนสอนนักเรียนสาระสองคณิตศาสตร์ดูยากยิ่งซึ่งแท้จริงง่ายนักไม่หนักหนาใช้กล้วยน้ำว้าเป็นสื่อแทนตำราสืบราคาคิดคำนวณชวนสนใจสาระสามวิทยาศาสตร์ขาดไม่ได้เร่งขวนขวายว่าเป็นพืชชนิดใดใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่ดูอย่างไรการเติบใหญ่เป็นเช่นไรช่วยบอกทีสาระสี่สังคมศาสนาพัฒนาการเกษตรทำได้ไหมภูมิศาสตร์อากาศเป็นอย่างไรปลูกทิ้งไหนกล้วยน้ำว้าจะเติบโตสาระห้าสุขศึกษาชวนให้คิดช่วยพินิจโภชนาน่าสุขสมมันกินกล้วยทุกวันไม่ตอมตรมแหล่งอุดมสารอาหารอันมากมีสาระหกศิลปะดนตรีอีกนาตะอย่าลดละมันฝึกในการใช้สีศาสตร์และศิลป์สร้างศิลปินสร้างคนดีใช้กล้วยน้ำวานีทราบจินตนาสาระเจ็ดการงานและอาชีพมันเร่งรีบพัฒนาเกษตรสีทั้งกลยุทธ์แปรรูปกล้วยอันมากมีกล้วยนี้พัฒนาชาติให้ก้าวไกลสาระ8ภาษาต่างประเทศอาณาเขตให้เครื่องกั้นความสดใสหาคำศัพท์อ่านออกเสียงให้เข้าใจกล้วยไทยก้าวไกลสู่สากลอยากเป็นครูมืออาชีพต้องรีบเร่งอยากจะเก่งต้องมุ่งมั่นและฝึกฝนใช้บูรณาการพัฒนาปัญญาชนพัฒนาคนด้วยกล้วยไทยเป็นเรื่องดีครูก็ขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ซึ่งไม่ทราบว่าท่านใดส่งกันบ้านแล้วก็ไม่ได้จดชื่อไว้แต่คำกลอนเขาไพเราะแล้วก็สอนในเรื่องการบูรณาการให้จับใจค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์คะโล่งใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราเคยตั้งต้นทำอะไรอย่างหนึ่งแบบที่เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะอาจารย์แต่วันนี้เราได้ทางที่มันสว่างขึ้นมันกระจ่างแล้วมันก็ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนครูอีกหลายๆคนนะคะคงจะรู้สึกไม่ต่างกันไปกับแอมนะคะอาจารย์วันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะอาจารย์คะส่วนท่านที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะคะท่านรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube หรือทางแอปพลิเคชันของทางรายการนะคะมาช่วยกันสร้างสังคมครูผู้เรียนรู้และเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศของเราให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงสมองแล้วถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากจะช่วยให้คนเราได้เกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะสมองเนี่ยยังสามารถทำให้คนเราเนี่ยมีพัฒนาการที่อาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนเรียนได้เก่งบางคน เรียนแล้วยังต้องพัฒนาตรงไหนอีกวันนี้นะคะเรามีการจัดการเรียนรู้ที่เรียกได้ว่า brain based learning ค่ะวันนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรามีแขกรับเชิญด้วยกันถึง2ท่านนะคะท่านแรกเป็นนักวิชาการแล้วก็วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง brain based learning นะคะอาจารย์ธนัชจันทวาสอีกท่านนึงค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ณวณิชสงครามสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคงจะมาช่วยกันไขข้อข้องใจในฐานะที่ครูแอมเองก็เป็นครูแล้วก็เรื่องของ BBL นี่ก็ฮอตฮิตมานานพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีคำจำกัดความหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่เราก็ยังเข้าใจไม่กระจ่างนักนะคะก็คงต้องรบกวนทั้งสองท่านในวันนี้ที่จะมาช่วยให้ความกระจ่างกันนะคะขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์เหรียญก่อนเลยนะคะ อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงคำว่า brain based learning จริงๆแล้วเนี่ยคำจำกัดความหรือว่าความหมายของมันในครอบคลุมไปถึงประเด็นไหนบ้างคะ
2: เราจะรู้ได้ยังไงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้บางอย่างสื่อการเรียนการสอนบางอย่างหรือว่ากิจกรรมระหว่างครูกับเด็กบางอย่างเนี่ยครับเป็น brain based learning ไหมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะเอาจับมาไว้เป็นบรรทัดให้เราหยุดได้เนี่ยครับก็คือว่าตัวกิจกรรมอันนั้นเนี่ยมันสามารถสอดรับกับงานวิจัยทางสมองได้ไหมนะครับสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากฉันรู้สึกว่าคำนี้มันน่าสนุกน่าตื่นเต้นจังเลยเรื่อง brain based learning ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้องค์ทางตรงนี้ครับเราจะดูได้ยังไงว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่แนว BBL ไหมอันนี้เราก็ไปดูตั้งแต่นโยบายระดับตัวผู้บริหารลงมาไหมครับว่าตัวผู้บริหารเนี่ยมีความรู้ทางด้านการจัด BBL มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาเอาตัวนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริบทโรงเรียนทั้งบริบทได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัว BBL เองเนี่ยนะครับไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่แค่ตัวเทคนิคไม่ใช่แค่ตัวกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ตัวสื่อการสอนแต่ว่ามันเป็นการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเมื่อเด็กย่างเท้าเข้ามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไหมเด็กไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามเพราะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญในโรงเรียนที่ในเรื่อง brain-based learning อย่างเงี้ยครับตัวนี้หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัยกล้าคิดกล้าทำในโรงเรียนตัวเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ต่างมันก็จะมีงานวิจัยทางสมองออกมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะอาคารควรจะเป็นรูปแบบไหนปูพื้นอะไรยังไงตัวกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับเด็กปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันเองนะครับแล้วก็จริงๆมันยังสามารถรวมไปถึงนโยบายทางการบริหารแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และโรงเรียนได้ด้วยซึ่งตัวพวกนี้สามารถเอามาจับในเรื่องของ BBL ได้ครับ
0: กระจ่างเลยเพราะว่าวันนี้ครูแอมจดคำถามมาค่ะว่าแล้วรูปแบบการเรียนการสอนของ BBL ในโรงเรียนควรจะเป็นอย่างไรอาจารย์เหรียญตอบไปล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยเลยนะคะ
2: ขยายความได้เพิ่มนิดหนึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลกับสมองหมดแหละแค่นั่งแล้วหายใจให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่งผลกับสมองแล้วเพราะว่าถ้าเรานั่งแล้วหายใจให้ถูกต้องเราจะได้ออกซิเจนที่เพียงพอเข้าไปเลี้ยงสมองใช่ไหมครับเมื่อมีออกซิเจนที่เพียงพอเข้าไปเลี้ยงสมองสมองจะทำงานได้ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าแค่การหายใจอย่างเดียวเรามันจะมาเรียกว่าเป็น brain learning มันก็ไม่ได้คุณครูบางท่านเนี่ยมีเขามีเทคนิคการเล่านิทานที่เก่งมากถามว่าเทคนิคการเล่านิทานนั้นเป็น brain based learning ไหมถ้าในแง่นี้เมื่อเราเคลียร์ความเข้าใจตรงกันเนี่ยเทคนิคการเล่านิทานที่ดีหรือว่าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองแต่ยังไม่ใช่ตัวเบนเบสเลนนิ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะสรุปได้ไหมคะอาจารย์เหรียญว่าไอ้ตัว BBL เนี่ยมันครอบคลุมในทุกช่วงวัยของนักเรียนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาเน้นตั้งแต่เด็กอนุบาลที่เขาบอกว่าสมองกำลังพัฒนาหรือว่าเด็กมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเน้นแล้วถือว่าไม่ใช
2: ่คือจริงๆในบ้านเราเนี่ยเราจะคิดคำว่า BBL คือ brain based learning ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นที่ต่างประเทศโดยที่อเมริกาเนี่ยครับเขาจะใช้คำว่า brain based education พอเป็น education เนี่ยคนเราเรียนรู้ได้ทั้งตลอดชีวิตอยู่แล้วทีเนี้ยแต่เนี้ยพอบ้านเรามาโฟกัสว่าเป็น brain based learning การจัดการเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าเราไปอิงกับการศึกษาในระบบถูกไหมครับก็คือตั้งแต่ปฐมวัยมาจนถึงอุดมศึกษาว่าอย่างนั้นแล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเป็นผู้สูงวัยแล้วเราเริ่มไม่สนใจ ใจกระบวนการเรียนรู้เขาแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถดูได้เบนเบ็ดเรียนนิ่งเนี่ยเข้ามาแทรกได้ทั้งตลอดช่วงชีวิตเลยอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยมากกว่า
0: ทีนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์บุ๋มบ้างค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของด้านสื่อการสอนหรือว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยมันพอจะมีคำจำกัดความหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาหรือคัดเลือกสื่อยังไงไหมคะที่จะช่วยให้เหมือนกับมาเสริมทับของเรื่อง brain based learning ค่ะ
1: คือในส่วนของสื่อเนี่ยถ้าแบ่งตามสื่อเลยเนี่ยมันก็จะครอบคลุม BBL เพียงแต่ว่าเราจะไปเลือกใช้ยังไงสมมติว่าประเภทสื่อมือคือสื่อ traditional ทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเหมือนกับให้เด็กเรียนรู้แล้วต้องอะไรอารมณ์เข้าไปด้วย เราเคยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะลักษณะของสื่อเนี่ยคือมันจะต้องหยิบจับ เพราะว่าเบนเบสแทนที่จะต้องแค่คิดอย่างเดียวคือเขาต้องมีการสัมผัสใช่ไหมคะสมมติว่าเด็กเขามีการได้ปั้นสัตว์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วครูเอามาใช้เป็นสื่อได้ด้วยแล้วเด็กก็สามารถทำได้เองด้วยมันจะทำให้เขาได้พัฒนาทั้งการคิดแล้วก็พัฒนาในส่วนของการที่เขาได้ลงมือทำนะคะแล้วก็เท่าที่ได้ดูจากงานวิจัยหรือว่าการที่ลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะคะก็จะมีป.1 อะค่ะมันจะมีสระให้ท่องสระต่างๆใช่ไหมคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำเป็นบทกลอนแล้วก็เด็กเนี่ยก็มีการเคาะจังหวะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เด็กได้นอกจากจะแทนที่จะอ่านไปเฉยๆเขากลับมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เด็กได้สนุกก็จะมีนอกเหนือจากนั้นอีกก็อย่างเช่นสื่อในเรื่องของดิจิตอลตอนนี้ก็ดิจิตอลเข้ามาจำนวนมากใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมองในการที่จะทำงานได้ก็คือตอนนี้อาจารย์เคยได้ยินอวตารกันใช่ไหมคะในระบบการเรียนจะมีเรียกว่าตัว second life คือเด็กเนี่ยสามารถจำลองตัวเองอะเป็นตัวอวตารได้เพราะงั้นตรงนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นตัวเองที่ได้เข้าไปเรียนแต่อันนี้เนี่ยจะเหมาะกับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนแบบศึกษาทางไกลเขาสามารถครีเอทตัวเขาเองออกมาได้ว่าเขาอยากจะเป็นคนลักษณะอย่างไรแล้วก็เข้ามาเจอเพื่อนแล้วในโลกของความเป็นจริงเสมือนอันเนี้ยเขาสามารถเจอเพื่อนทั่วๆไปได้อีกเพราะงั้นเนี่ยแทนที่เขาจะเรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะเขาก็สามารถจะได้รับความสุขในการเรียนจากข้างนอกได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสื่อพวกนี้แล้วก็มีพวกโซเชียลมีเดียที่อาจารย์เคยว่าไว้ว่าสามารถที่จะเอามาใช้ก็สามารถที่จะแชร์ความรู้แล้วก็อีกอย่างนึงเขาสามารถที่จะเรียนได้อยู่ที่บ้านโดยที่เขาไม่ต้องมากดดันว่าเอ้ยในห้องเรียนเขาจะต้องเรียนให้จบนะเขายังมีสื่อพวกนี้สามารถจะเรียนได้ที่บ้านด้วยนะคะอีกอันนึงเลยก็คือที่เรารู้จักกันดีเลยคือพวกสื่อกิจกรรมอันนี้ก็ถือเป็นสื่อกิจกรรมด้วยอย่างเช่นการไปศึกษานอกสถานที่แน่นอนแหละ BBL มีแน่นอนเพราะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะออกไปสัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวเองเนี่ยได้ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างที่บอกว่ามีการจัดสนามหญ้าสภาพข้างนอก
2: ห้องเรียน
1: ห้องเรียนสีของห้องโดยเฉพาะบริบทในโรงเรียนด้วยที่เอื้อต่อการที่เขาให้ฝึกให้เขาได้เป็น BBL อย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดจะครบ4สื่อง่ายๆจำง่ายๆเนี่ยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์เสริมได้นะคะอาจารย์เสริมได
2: ้ถ้าอย่างเสริมในจุดเนี้ยครับอย่างเช่นสมองของเราเนี่ยถ้าดูจากกายภาพภายนอกมันจะเป็น4โลบคือ4ภูใหญ่ๆใช่ไหมครับภูด้านหน้าที่หลักคือเรื่องของการคิดกกหูนี่คือ temporal นะครับแล้วก็ทวนด้านบนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสจับต้องเคลื่อนไหวนี่คือ parietal นะครับเพราะนั้นสื่อที่มันตอบสนองการรับข้อมูลเข้าของสมองทั้ง3ทางนะครับ visual คือการดู auditory คือการฟัง kinesthetic คือการสัมผัสจับต้องเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับถ้ามีสื่อตัวไหนเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์บอกมันสามารถบูรณาการในหนึ่งเนื้อหา
1: แล้ว
2: เห
1: ็นได้
2: ทำทั้ง3อย่างได้ทั้งดูได้ทั้งฟังได้ทั้งเล่นจับต้องใช้มือเนี่ยมันจะส่งผลกับการรับรู้ของสมองอย่างมากนะครับแล้วก็ที่อาจารย์ผมพูดถึงว่ามีการสร้างตัวอวตารแล้วก็ให้ตัวอวตารนั้นมันมีปฏิสัมพันธ์กันนึงครับซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมองอันนึงก็คือว่าสมองของเราเนี่ยการเรียนรู้ที่ดีอันนึงก็คือว่าต้องมีผ่านประสบการณ์ทางสังคมเพราะฉะนั้นการใช้ตัวอวตารมาสร้างอินเทอร์แอคชั่นเสมือนในบนโลกออนไลน์ครับมันทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วมันก็
1: สอดดึงดูดได้นะเป็นตัวเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่สอดคล้องกับการทำงานของสมองแล้วก็เนี่ยมันสร้างกลุ่มสังคมในโลกชีวิตจริงและกลุ่มสังคมในโลกเสมือนที่เขาสามารถเรียนรู้บทบาทที่มันแตกต่างกันได้ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการใช้กิจกรรมทางการละครบทบาทสมมุติการใช้โรลเพลย์บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองเข้ามาใช้เนี่ยสถานการณ์จำลองเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้อันหนึ่งเนี่ยที่ทำให้สมองเนี่ยคงความจำได้เนี่ยรองลงมาจากการไปสัมผัสการไปทำมันจริงๆตัวเรื่องของการจัดสภาพการจัดสภาพห้องเรียนนะครับมันจะมีแนวคิดของการจัดสภาพห้องเรียนหลากหลายแบบนะครับหนึ่งคือห้องเรียนมันจะมีแนวคิดว่าห้องเรียนเปิดเทอมมาเป็นห้องเรียนที่โล่งเสร็จปุ๊บเนี่ยครูทำกิจกรรมกับเด็กไปเด็กมีชิ้นงานเอาขึ้นไปกับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือว่าห้องเรียนเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเต็มป้ายเต็มบอร์ดอะไรเงี้ยจริงๆสื่อบางอย่างเนี่ยคุณครูพาเด็กทำได้สมมติอย่างป้ายนิเทศบางป้ายเนี่ยแทนที่คุณครูจะนั่งหลังขดหลังแข่งเช็คเองเอาเราเกณฑ์เด็กวันนี้เราจะมาทำกันแล้วคุณครูดีไซน์งานนิดนึงออกแบบงานนิดนึงให้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งห้องเสร็จแล้วขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสื่อที่มันจะเข้าไปต่อเนื่องกับสมองส่วนอารมณ์ของเด็กได้มากกว่าถามว่าห้องเรียนที่เต็มไปด้วยสื่อครูดีไหมก็ดีกว่าห้องเรียนที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเป็น BBL ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดห้องเรียนที่สามารถผสานทั้งสองอย่างได้เนี่ยก็จะมีความเป็น BBL ที่เข้มข้นมากขึ้น
1: ค่ะมันจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตครูพอสมควรนะจากการที่แบบว่าดูแลชั้นเรียนหรือว่าบริหารชั้นเรียนในอีกลักษณะหนึ่งมาเป็นบริหารชั้นเรียนที่ต้องสร้างกิจกรรมหรือว่ามาคิดใหม่ให้เด็กได้พัฒนาทั้งองค์รวมของสมองเนี่ยคุณครูเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ในส่วนของตัวหลักสูตรนะคะที่เคยได้สัมผัสมาเนี่ยคือจริงๆโรงเรียนมีเรื่องของการ integration curriculum คือการบูรณาการหลักสูตรบูรณาการตรงนั้นเนี่ยสามารถมาช่วยได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการบูรณาการระหว่างสมมติเด็กฟังนิทานกับดนตรีหรือว่าฟังนิทานกับการเคลื่อนไหวคือในขณะที่ครูเล่านิทานไปเนี่ยเราอาจจะให้เด็กอะค่ะสามารถที่จะส่งเสียงตามเสียงสัตว์หรือมีอะไรชูขึ้นมาเวลาครูเล่าไปถึงท่อนนี้อะส่งเคาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือทำพฤติกรรมของเราเหมือนเดิมครูยังเล่านิทานเหมือนเดิมแต่แอดออนคือเพิ่มอะไรเข้าไปให้กับเด็กให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมันจะง่ายสำหรับครูคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนของเราจนสิ้นเชิงถามว่าเราจะเพิ่มได้อย่างไรประเด็นที่หนึ่งคือตัวครูคิดเองอาจจะประสบการณ์หรืออาจจะเห็นจากการที่เราไปดูอย่างรายการของเรานี่ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีบางช่วงที่ก็ได้พูดถึงตรงนี้ไปใช่ไหมคะหรืออาจจะคุยปรึกษากับเพื่อนครูอีกอย่างนึงคือการบูรณาการระหว่างวิชาหลายวิชาอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะสอนแบบนี้เนี่ยแล้ววิชานึงนั้นอ่ะมันจะมาบูรณาการกับวิชาเราได้อย่างไรแล้วก็ทำร่วมกันเป็นวิชาเป็นแบบบูรณาการจะสนุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ยากสำหรับครูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะมีแค่เฉพาะกระบวนการของตัวเองที่เริ่มไปยังบูรณาการกับวิชาอื่นๆก็จะเริ่มมีคลังไว้ให้โรงเรียนเนี่ยมากขึ้น
2: เราจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับให้มันมีความสนุกอันนี้เป็นหัวใจแรกสำหรับตัวครูถ้าในครูระดับปฏิบัติการเนี่ยอาจจะต้องไม่ต้องมานั่งเฮ้ยสมองส่วนนี้ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นอยากให้เป็นหน้าที่ของหนึ่งคืออาจารย์มหาวิทยาลัยตัวผู้บริหารหรือว่าถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วมีเวลาว่างมาศึกษาตรงนี้ก็สามารถให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางกับครูที่เป็นระดับปฏิบัติการได้มากขึ้นตัวศึกษานิเทศจำเป็นเพราะตัวศึกษานิเทศเนี่ยมีผลมากถ้าในครูของสพท.เราเนี่ยครับศึกษานิเทศเนี่ยมีผลในการพัฒนาครูมากเฮ้ยลงมาอ่านงานวิจัยทางสมองนิดนึงมาติดตามความรู้นิดนึงแต่ในส่วนของครูระดับปฏิบัติการเนี่ยเป็นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันคือมีหน้าที่สะสมคลังเทคนิคต่างๆเนี่ยครับเอามาไว้ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอ2กลุ่มเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีพร้อมนะครับอ่ะเอามาคอนเน็กต์กันครูมีเทคนิคเต็มที่ผู้บริหารจะวางไกด์ไลน์ได้เต็มที่ว่าเฮ้ยเรามีความรู้นี่สมองทำงานอย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้นสื่อนี้เหมาะกิจกรรมนี้เหมาะมาแมทช์กันอย่างเงี้ยครับมันโรงเรียนก็สามารถดำเนินไปในแนวทางของเบนเบสเลิร์นนิ่งได้เบนเบสเลิร์นนิ่งเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าต้องให้การเรียนรู้มันเป็นกระบวนการที่มีความสุขแล้วมีความท้าทายถามว่ามีความเครียดได้ไหมมีความเครียดได้นะครับถ้าไม่มีความเครียดเลยเนี่ยมันไม่เกิดการท้าทายเหมือนกันแต่มีความเครียดในระดับที่มันท้าทายที่เด็กอยากทำไม่ใช่ว่าเด็กยอมแพ้นะครับพอเด็กอยากทำอยากเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำซ้ำซึ่งนั่นก็เป็นการพัฒนาของสมองอีกเหมือนกันเซลล์สมองคอนเนคชันตรงนั้นเนี่ยเกิดเป็นเซลล์สมองเป็นคอนเนคชันที่มีความคงทนแข็งแรงปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยครับ
1: แม่วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะในฐานะคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนคราวนี้เป็นประเด็นสุดท้ายค่ะที่อยากจะถามเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะนั่งดูอยู่ด้วยจะเรียนถาม
0: อาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์คะในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ถือว่าใกล้ชิดกับเด็กมากๆนะคะในเบื้องต้นเขาอยากจะพัฒนาสมองของลูกๆเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะกับ
1: แต่เด็ก
0: ๆใช่
1: ไหม
0: คะ
1: ก็คืออย่างที่ครูเหรียญว่าคือต้องเรียนแบบอย่างมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาเขาในทุกๆด้านก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการที่เราให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะคะแล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองในปัจจุบันนี้อาจจะละเลยไปคือเรื่องของการสัมผัสลูกจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว BBL นะเวลาเริ่มสตาร์ทที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะให้เด็กมีความสุขก่อนคือเขาจะมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนที่ให้เด็กไปออกกำลังกายเด็กมีโอกาสปีนป่ายเด็กมีโอกาสสัมผัสเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนอย่างในห้องเรียนนะคะเวลาที่เข้ามาเนี่ยคุณครูก็จะมีการร้องเพลงแล้วก็มีการสัมผัสเด็กกอดเด็กแล้วก็เพื่อนระหว่างเพื่อนกันก็มีการกอดกันเขาก็หัวเราะสนุกสนานก็จะเป็นการเริ่มในบทเรียนเช่นเดียวกันเราอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันก่อนจะทำอะไรก็ตามเราอาจจะก่อนจะสอนลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับเขาสัมผัสเขานะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้ไปกับเขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมทั้งในบ้านนอกบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าเน้นในเรื่องของการที่จะให้เด็กเนี่ยได้คะแนน มีพ่อแม่บางคนบอกว่าถ้าเกิดลูกได้ต่ำกว่าสมมติเต็ม10ต่ำกว่า9เนี่ยมีการตีอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้อยากให้ผู้ปกครองกังวลจนเกินไปเรื่องของความสุขของลูกก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์
0: แล้วในส่วนของอาจารย์เหรียญล่ะคะในฐานะที่คร่ำวอร์ดอยู่กับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่อง brain based learning มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วอาจารย์เหรียญอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางสมองหรือว่าช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นบนพื้นฐานของ brain based learning ยังไงบ้างคะ
2: อันดับหนึ่งคือสนับสนุนกับที่อาจารย์บุ๋มพูดมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการกอดนะมันมีงานวิจัยอะไรจริงๆนะครับว่าเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยครับที่แบบโอเคคุณลักษณะกายภาพเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับสติปัญญาเท่ากันเขาใช้ตัวแปรก็คือการกอดเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็มีข้อค้นพบว่าเด็กที่ได้รับการกอดเนี่ยจะมีการสร้างคอนเนคชันของสมองเนี่ยเยอะกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกอดอย่างเงี้ยเพราะนั้นในช่วงวัยที่เรายังสามารถทำได้อยู่เนี่ยเราทำเลยแล้วให้ความรักกอดเขาโดยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วก็พอเรากลับไปที่บ้านดูเรื่องอะไรอันเนี้ยชอบมากจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่สุดของเบสเลิร์นนิ่งอันนึงก็คือว่าสมองเนี่ยมันก็คืออวัยวะก้อนหนึ่งเนาะเพราะนั้นเนี่ยอวัยวะก้อนนี้เนี่ยจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้ยังไงเนี่ย you are what you eat คุณกินอะไรเข้าไปล่ะใช่ไหมครับเนี่ยพ่อแม่จะต้องเลือกว่าลูกควรจะบริโภคอะไรบริโภคทั้งที่เป็นอาหารกับสื่อต่างๆที่เอาไปใช้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัว BBL หรือการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นองค์ความรู้ที่มันจบมันยังเป็นอยู่ในกระบวนการของการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้ศึกษาสมองเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆข้อมูลใหม่ก็ออกตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนักการศึกษาทุกคนพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสามารถสนุกไปกับการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆตรงนี
0: ้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านคงจะเต็มอิ่มแล้วก็ได้แนวทางรวมทั้งได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่จะเอาไปพัฒนาเด็กๆต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเช่นเคยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยา
ซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไป

น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th จากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือ

หารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลัง2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่าง

0: เดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการ

นี้นะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ
นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก

BT บวก C ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า ABC เนี่ยก็จะแปลตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นR นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับแล้วตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากัน

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบ

0: โตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: พี่ค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: เห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
6: ออ๋อ
8: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
8: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราได้มีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์นี่ป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้พูดแบบนี้เองสินะดีจังเนาะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับ

0: ตอนนี้เกิด after shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Ajahn, you said the laziness part, and you said it's a fact. Actually, it's more an opinion, because maybe you've seen it so many times that it's become a fact, but really, it's really, I think, an opinion, and it's her opinion that it says here, you know, however, Thai students still can't speak English after 12 years. Thai students are intelligent but lazy. No, that's her opinion. Someone may disagree with that. So she needs to be able to support that maybe with statistics, you know, how many students are not doing their homework or sleeping in class or et cetera, et cetera. And like what Ajahn Moon said, with the other countries, maybe some mentioning those countries or mentioning their grades or mentioning not necessarily their grades, but they're just their level. So a little bit more in there. So this could be, you know, her first draft, essentially. Any other comments or opinions? This was very insightful, especially hearing a student, an M5 student, her opinion on Thai education. That means she's very aware of her future and what's happening to herself and to her classmates, to future generations. So it was a very insightful assignment and lesson. I think it could have been longer than a week. We've probably gotten more, but this was great. This is great. It's a good start.
1: ค่ะสำหรับงานชิ้นแรกนี่นะคะของลูกศิษย์อาจารย์มูลนะคะในเรื่องที่เธอคอมเมนต์เรื่องไทยเอดูเคชันนี่นะคะจริงๆเธอก็มีประเด็นนะคะค่ะว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษ12ปีแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มูลแล้วก็อาจารย์เชพูดนะคะคือว่าเธอไม่มี concrete evidence นะคะไม่มีตัวอย่างไม่มี facts figures นะคะที่จะมา support ความเห็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงที่อาจารย์เชอยากจะเน้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมองโอปินเนียนว่าคิดว่าเป็นแฟกต์นะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องโอปินเนียนกับแฟกต์เนี่ยนะคะสอนได้บทหนึ่งเลยนะคะว่าให้แยกแยะว่าให้ลองฝึกดูมาว่าอันไหนเป็นโอปินเนียนอันไหนเป็นแฟกต์นะคะซึ่งอย่างเนี้ยที่นักเรียนคนนี้เขาบอกว่า Thai students are intelligent but lazy เนี่ยนะคะก็ไม่มี supporting evidence นะคะคืออาจารย์เชียงบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะไปเก็บสถิติมาอาจารย์สั่งการบ้านแล้วมีกี่คนที่ส่งนะคะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
0: Thank you. So we have that for student sample learner voice 1. Let us now go to learner voice 2. Ajahn Kanunit. Am I saying that correctly? Kanunit. Ajahn Yuapan. Her M6 student, Yap Pirun.I don't think Ajahn Kanungnit is not here. Yat Pirun. Oh, raindrop. So how cute. Yat Pirun. So let us read her? Is it her? Okay. Her letter to Ajahn about the Thai flooding.
1: งานเขียนชิ้นที่สองนะคะก็เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์คนึงนิดนะคะจากโรงเรียนสวีวิทยาใช่ไหมคะค่ะนะคะชื่อยาพิรุณนะคะ อยู่ชั้นม.6ก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ของเรานะคะลองประเมินงานเขียนชิ้นนี้อันนี้เป็นลักษณะเป็นจดหมายค่ะ

0: that's quite a good writing. But in the first part, she's talking about like her personal life, that what happened to her, and then she jumped to like talking about the global. So I think that she needs some connection between talking about her personal life and also talking about the global. But anyway, in conclusion, I think that she did a great job for her writing. Thank you.
1: Thank you, Ajahn, for sharing that. Who would like to add to that? Or emphasize a little bit more of her points? I agree with you, and I also like how you started off with the good points before going on to the advice and the comments, because some students are so, they're so afraid, oh no, what's wrong? The first thing they think about is the wrong thing, when there's actually a lot more good things than they thought. I agree with you. She does connect with the audience very vividly, because, well, it's about what happened to her house. So like you said, there's an image in your head. So a lot of visual characteristics in this writing, you start connecting right away. So the pathos here is quite strong, right? So a lot of connections. And also, you pointed out some of the words. So some of this, the word choice can stand out to you as a reader, and maybe highlighting some like, oh, that's a good word. I like Ajahn Naraporn mentioned bald mountain, right? Whoever thinks of a mountain as bald, but that's quite creative, right? It might make you laugh, right? But then you said, oh, yeah, oh, you know? You laugh at first, then you start thinking about how tragic it actually is. And I agree with you, Ajahn, that yes, it's quite short. It could definitely be better. This is a good start. It's a good draft. And there needs to be a bit more connection between her situation at home and how to connect it to the world with deforestation. So I think this is a good start also. Does anyone else have something to advise or suggest? No? Shall we move on?
2: From Chiang Mai. Okay. From Chiang Mai, Shay, one thing that I look at with students writing, and I've commented on this before, is I tell students not to use more than 20 words in a sentence. And as I went through this, there were only two sentences that had more than 20 words. But generally, as I read through students' work, if I can follow their thought pattern, if it makes sense, if they're conveying their thoughts accurately, generally when I count up the number of words in a sentence, it's less than 20. And in this case, as I read through it, I was impressed with how the sentences made sense individually. Mm-hmm. And so I counted them up. And in the first sentence, 27 words. In the next to the last sentence was probably the most difficult, but this student did a great job with that. They had 40 words. So generally, that's one of the tools that I use when I'm looking at students' work. And I tell students that if you use more than 20 words, then you're losing your train of thought yourself in what you want to say, and your reader is going to get lost in what you're trying to say. So this is a good example of I think, that tool that I always use when looking at writing.
1: Thank you for sharing that tool. It's a good marker, especially, you know, because talking, you don't say, period. Okay, I'm finished now. Right? You just pause. And students have a hard time because they just want to keep writing. And they don't know where to end that sentence. Or exactly, they get lost in their thought. And as teachers, we can guide them to say, okay, this would be good to stop here. It's okay. You can continue with the next sentence. And some of the sentences here in terms of structure are quite complicated, but she can still convey the idea. So this shows a skill in putting ideas together in a sentence with more than a regular amount of words that we would be used to for a grade. Well, this is M6, so it's quite high. But some students do have a hard time in expressing a complicated idea in few words. So thank you for pointing that out. And actually, that is a good tip for counting the number of words or seeing how long the sentence is and whether it still makes sense to read it. Because yes, I do sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long.
3: ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านันหัวหินนะคะทั้งอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้ emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะนะคะมีคอนเนคชันระหว่างparagraphแรกกับparagraphที่2นิดหนึ่งเพราะว่าparagraphแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนนี้ประสบนะคะจากความเป็นจริงแล้วก็paragraphที่2นี้พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียpersonalกับไอเดียซึ่งgeneralนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคนึงเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
1: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute.To read. Okay, this is learner voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great. Yeah. So I'll give you a minute to read and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation.
3: ค่ะชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5 ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะ

ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhandouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: and but my voice. So from all of these elements, can we hear this person speak to us using the words that they use appropriately, using the sentences in a way that just flow very well? Is it coherent? Is everything focused? So all of that under the umbrella of voice, right? Voice. And Ajahn here would like to add. And
1: one more point that I would like to introduce is we should let our students to do their self-evaluation, evaluation. So they have to improve their writing next time. So first of all, self-evaluation first.
0: Yes, indeed. Thank you. Instead of depending on the teacher all the time, can you tell me if it's right? Can you tell me if it's right? After, maybe even after, it's all about proofreading, right? After you write it before giving it to the teacher. But after receiving it, how can I improve? Right, exactly, looking at their work objectively, trying not to be so hard on themselves, because they're students. We're all students. We're always developing. Thank you for bringing that up. Very good point.
2: ค่ะสำหรับฟีดแบคเรื่องการประเมินนะคะท่านอาจารย์ก็ได้ให้มาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการประเมินงานชิ้นที่เขียนเรื่อง flooding เนี่ยนะคะทางหัวหินก็พูดถึง3ประเด็นนะคะ reliability นะคะ connection แล้วก็ logic นะคะทางเชียงใหม่ก็บอกว่าจะประเมินใน4ประเด็นนะคะ opinion นะคะ support organization แล้วก็ relevance to the audience หรือว่า connection นั่นเองนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง focusSupporting ideas แล้วก็ coherence นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าแล้วก็อย่าลืมว่าให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะ self evaluate นะคะคือนอกจากที่ท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่พูดถึง peer editing แล้วนะคะก็เป็น self editing ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เชก็สรุปง่ายๆนะคะมีแค่คำถาม2คำถามนะคะที่จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยคือว่าคำถามแรกคือว่าผู้เขียนเนี่ยมีประเด็นนะคะมีประเด็นที่จะนำเสนอไหม Does the writer have a voice of her own นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองคือว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยได้ยินไหมนะคะรับทราบได้ไหมนะคะ Can the readers or listeners hear the voice ค่ะ
0: Thank you. So that wraps up our session for today. We didn't get to discuss everything, but I think we discussed quite a lot. And we can continue on the discussion after the session into our classrooms with our peers, with our colleagues, and of course, in the next session. So in your packet are other readings that we didn't read or didn't evaluate, but I do encourage you to read through other students from other schools, very, very different voices from the students. And one thing that we didn't review explicitly, but we were doing it throughout the whole session, was how we can use what we learned from the session into our classrooms. What we gained about writing opinions, writing persuasions, and trying to express that ourselves or having our students do it themselves, and how you can unlock your students' voices. So hopefully we will continue this discussion in the next session.
2: Okay.ก่อนจบนะคะที่อยากให้เชิญเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีเนี่ยนะคะได้สรุปนิดนึงนะคะเพิ่มเติมคอมเมนต์เพิ่มเติมของทั้งเซสชันนี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Thank you very much อาจารย
3: ์จากเซสชันที่เราฟังกันทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอยากจะขอสรุปสั้นๆเพื่อเป็นลักษณะเป็น implication to our teaching คือจะเห็นว่าในฐานะที่เป็นครูเราคงจะต้องพิจารณากว้างๆสัก2อย่างนะคะคือการแพลนที่เราจะเตรียมตัวก่อนที่จะสอนนักเรียนที่สำคัญก็คือครูอาจจะต้องดูว่าต้องเน้นเรื่องของ text type ว่าขณะนี้เรากำลังอยากจะสอน writing ในลักษณะไหนถ้าเป็นของ persuasive เราก็ต้องนึกว่าเราจะเตรียมตัวเด็กอย่างไรอย่างที่อาจารย์เชพูดถึงเอาสั้นๆแค่ว่าเด็กจะต้อง aware ว่า what do you want to say แล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ย being heard ไหมนะคะ คือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยได้ message ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็

0: จะต้องแผนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมีโฟกัสควีสชั่นหรือไกด์ไลน์ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมีชั่นต่อผู้อ่านและลอจิกไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อาจารย์ศิริศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่จะนำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4เพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชั่นเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you ขอบคุณค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นเซสชั่นที่5ของการอบรมในชุด Unlocking Learners Voices ซึ่งมีทั้งหมด6เซสชั่นด้วยกันนะคะสำหรับวิทยากรของเรามี2ท่านดร.มาร์จี้แอนเดอร์สันและอาจารย์เชรอนซันเชสสำหรับวันนี้วิทยากรของเราคืออาจารย์เชรอนซันเชสในหัวข้อของเซสชั่นที่5ว่า Revisiting Opinion